สีโคตรตะบุดยังทราบแต่งสมเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งเจนเทินหมุนเข้าพ่อแม่เฮาแค่

อันนี้จากสี่โคตรบูดนี้นั้นหักเม่นซาดไทยลาวซองฟังของเทียราคาจื่อยืนยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อกันมาแต่ประถีบเฮ้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กวดโตไอ้น้องเอ๋ย

ชาติพนมตั้งจนเทินน้ำคลองลังลินไหลทรายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยินเงามันทรายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธ

ยามเมื่ออุลังกธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิยงเยินยาวมันบ่มีวันสูญเศร้าศาสนาเฮา

พนมถึกลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เรื่องส่วนจิตส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้าง

สีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4 พันปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเสบ้างไฟลุ่มน้ำ

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตรบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนานั้นชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตรบูรณ์นี้ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่านผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

ดร.วิลเลียมคลิปตันดอทได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ที่ได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้รอบ 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปยังเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรตัวนั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโบนได้มีปราสาทราชวังโฮ

รายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยพิสูจน์ผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพคาบคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

โคตรบูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเพราะเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตรบูรณ์นั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานนอนตะงานสูงเพลินมืนเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทางคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำคงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตรบูรณ์

ีโคตรปูนเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตรปูนมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตรบูน

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตรบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตรบูนี้และได้

ชุมร้อยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตรัสนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงค์ขังยาผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบงได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟิร์นฟ้าซึ่งต่างเหล่านี้และก็ได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาม้าดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรภูนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตรัสตั้งแต่กูสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้นักที่ดีที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราไป

้นเหตุแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรงค์แห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตะกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตะกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

ีโคตมะปุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งของเขารบเลื่อมใสมากนะยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมะปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรชนีแล

อาจักสีโคตบุญร่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้เมื่อเราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธาตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอสอประมาณสัก100ถึงจะได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกตสเก็ดประตูเมืองคือเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยางและทองคำระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบข้าวแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยทุกขคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเมื่อพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นเอกุแห่งอรรถกถาจารย์ได้เดินทางจากอินเดียเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหนสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์ก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุคืออุรังคณิธาเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริหรือว่าพรมวิหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกเศลานทองจากภาษาเทวนาคริแล้วถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงหนด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคริสู่สิงหนจากสิงหนสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัฏฐานครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ1,000ปีมาแล้ว

สีโคตรตะกูอยู่ใจกลางแห่งสวรรณภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนคลานมือพระเจ้าพระยาโพธิสารขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1พ.ศ. 2073ถึง2103ได้นางในนครอินทปัตตะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้ว

สิหมดหมอดเมียนดับซากมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวเสียโคตรตะบ่นยังเป็นซากแฟนสมเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮา

้นชื่อโผเรื่องอุรังคธาตุอุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนะถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุการณ์บ้างตลอดจนมีนิยายจำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษย์ในภาคอีสาน

พระธาตุมีร้อยกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำความสนธยาอันมืดมนต์

พบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชาลูกบูชานั้นด้วยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกชุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายเป็นจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการตัวหนามขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าไปคล้ายๆกับจะสวมชฎาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นลงและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้ที่ไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าองค์พระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพระตะกัเพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และพวงสรรพสัตว์ณบริเวณแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและชั่วตนา

Poi stavo a fare il tavolo bruciato, bruciato. E se ne toma. Perché non mi ero rau, dei rau, ma cosa sta a canale? Rau, come yang mi fa buon? Io capo lo, capan fa buon, sin che mua pen che vada. Hai chui can laksa. Cosa sta a canale? Ho che rang yang che. Chen, rau mi che tham rup na. Rup เทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งประกรณ์เหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสถาจักรมาธาเทวนาคามหิตติกาคุณจันโนอนุโมหันตุจิรังระขันตุศาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญยั่งยืนสืบไป

ระอุรังคธาตุกันที่3ได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคายผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พรมงกุฎประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาพระธาตุส่วนการที่4เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างพระธาตุสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้าเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิกราชและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยขอคำบางเมืองสกลนครได้นำคนอพยพไปอยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์และเหตุการณ์ในนครจุลนีประมาทนครอินทปัตตานและนครสีโคตรบูรวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุครั้งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขายและพระธาตุอิ่งทังการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมือง101เป็นไปอย่างไรน้องจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

0: เรื่องนิทานโบราณคาถาจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการร่วมสร้างพระโบราณคาถาในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้1นครจุลนีพมทัศน์อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้นตังเตี๋ยในยวนเหนือซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมทั้งดินแดน12จุกไทย2นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรตะกัวได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้3นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงมีสกลนครของเรานี้มีพญาสุวรรณพิงคานเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวมรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายณ์เจงเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนคร
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: ทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ไอพีอินฟอร์เมชันเซนทริกเน็ตเวิร์กกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnuk.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไยบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำสังบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเรือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993

งานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวทเทศมหาชาติ14 15 16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลา

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนเข้าไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุ้ยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาคุ้มสวรรค์เทพภาพายพอแล่ลิงเยียงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวัสดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปอวุ่นกินเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุคะเทพภุมมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุคะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมหาราชอยู่น้ำไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเหตุในคนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ไห้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเลื่อยถือควนผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้อน้อว่าสัตว์เพราะฉะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคลื่นไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั่นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจที่ว่า

มื่อนี่แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮาแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้หนังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งนิ่มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาปอดลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหือเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

ผู้พางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงาม

บาปบ่ฮู้จักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วยังไปปานสิเหยียบหัวคนไปเว้าจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพานคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเขาหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเขาหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มากขาดกระเด็นแท้

ขั้นหามีงามแล้วแนวดีให้หาใส่พี่น้องเอ๋ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกฟุ้งคนทุกไห้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ๋ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อไม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเสิ่งบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่าลูกคนโง่ใดได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกภายใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นทรงหนุนพี่น้องเอ้ย

เลวเห็นเมกต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆ่าเคลื่อนทีตามวิธีโลกกวงท่วงสลางวั

คือหอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าเนาะอยู่ทางทุ่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านผีนี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจื่อยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสออนฟุ้งนกมวนยิ่นจุบปลายใหม่ย่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงคับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

ลิงที่ม่วนแมกใหม่ใหญ่ตัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุน่าในเถื่อนอ่อนซ่อนเด้แซวแทดถ่วงทั่วเถ่าเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอม

กดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอ้ไผสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมสัวสัวสันสู่สำซุ่มซับสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไผสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได้อยู่

มบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบ้านเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจะล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สิไหวใจกันยากพอขาดสินขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปลนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนัวสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันแม่นยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันแม่นเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลขึ้นมาเผาเถิ่มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำไห้หาใหม่บ่มีบัดนี้เป็นเอิดเติดแล้ว

สายหน้าที่ห้องให้แม่ใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮาในทุกอยากให้เคินขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮาทั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองพุ่นแม้นสิดับขันเมียงก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่หักแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งหลายโดยปวกพลหักพี่นี่หักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหยาขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิดว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงหักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเลยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงหมดค่าราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาสาธนาสาธใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลาย 50,000 60,000 เกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องค่ายสีเชียงใหม่ก็ 50,000 60,000 ผู้ละไล2ไล่แม่ใหญ่อุดมบ้านแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจารณีจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกข์ยากให้เคินขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

ก็บคอยเหมียนไปในเด้วเฮาทุกเฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่งเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าต่อปุ่นแท่นคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาน้อเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเหยื่อนหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซนใหม่แล้วมาได้เซนคนเบิดเซนคนแล้วสิได้เซนหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

เอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำของตั้งแต่เนื้อจดไตจากสายผู้ไก่ไก่ลำของสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายโฮมทอดสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงน้องไหลหลังลงโฮมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสางทั้งปาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ้ย

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความต้นใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห่างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็เพิ่งเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมด์เยเนรันไมด์คือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาเพราะเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโซธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแววเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแววเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าๆซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์ เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียคะมีไร่มีนามีบ้านช่องห้องห้อมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมาสี่วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงนั่นก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสี่อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้งสี่สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรเห็นได้ชัดนี่สายนี้เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมมาติพุทธเล ท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพปะรดในสายที่สามสายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรเสขันธวรรคเล่มที่9เปิดเปะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายขายขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดแหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เหย้าข้าวเหยินบนขวนสางกุศลแห่คิดคำทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จะจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เถิดเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข้าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปุพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปัจเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการสั่งสมซึ่งบุญอันจะนำสุขมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิต คือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปุริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเตตภาวิเนเสตภาปฏิทาเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนท่านก็เล่าไปศรัทธานะสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่รู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าว

0: ส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเพจจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละแบบนี้แหละ
3: พามาจับไถ AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันวันก็เงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้

0: เสียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปฏิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่

0: ฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถ
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัง

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือแตกไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เปิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ามหัวเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงค์แห่ความท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงค์แห่ความฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคิร์นทางแม้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักเม็ดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระเนรแกก็พาแม่ของแกมาสองสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนพุกโฉมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคุณโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาวงกละสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทะเนาะห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านเพชรบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแพทย์ด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่ง พระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปมาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในท่าน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังฟิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินี่กายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นไม่จำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันเพียกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคนงามความดีมามากสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกก่าวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานอนในวัดนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวะโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณลงคุณยอมณลงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นแล้วเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารสิทธิ์นำข้าวสารอาหารแห้งมานู่นคณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมา มาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนุ่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป่าม่อนบ้านส่งเปยเมื่อมุกดาหารคำเสียอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม้นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เม้นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอ

ทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมันลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยในตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสินจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิตโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี่ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้างป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสนี่อย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุนถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน

0: พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากรเรยะเขาย่อมพยากรตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระชานิโยนิขีณอวินิปาตธัมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายาโนที่จะตรัสรู้ในอนาคตเขาจะต้องฝืนอารมณ์ธรรมความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีแม้ไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงตินโนปราคะคะโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเซกามาทุกวันมาจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรนายอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาแต่บนนายอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งนายอำเภอคำตะกานายอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยลังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสังมาทุกวันทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 ม้วนมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนใหม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาป้าก็ว่าคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อย่างหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูบบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังฆยนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสะเทระพระเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโคสนัสสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระ ผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกในชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาเท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเขาฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหมจะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมุทเทศได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ไม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นเอกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไตหกตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแหมชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างวางว้าเหวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้เครื่องนึงมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกู่มีสตามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีสตามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาติโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจะสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติฝาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับ จากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตไม่ทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างนี่แหละเป็นเปรตแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งเทนกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเลยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาถึงเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองแม้ที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตะคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิน7ชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายๆพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังลูกเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่ามีแต่ด่าตั้งแต่เสาคุ้งแรงย่ำแรงคุ้งเสาตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายที่มีบางคนมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้ชักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกราคม2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ใดได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็เลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
1: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะ สัตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทําบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายจึงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเหนือตั้งแต่นู้นท่าแตงสะละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพะบางผาตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรค่ะนั่งขัดละครใครจะคำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟัง การทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินตัวข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้ง1เดือนของเดือน10นี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็เขาถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานแล้วก็จากประเทศลาวจากเนื้อจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินกระเตดดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับโรยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเรา แล้วก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพกแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโคนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกัมพากัปปนคีรีที่ดอยเข็นใจภูกัมพาเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกัมพาขอจงได้เสด็จออกมาหลังอย่างนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกัมพาเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ. 8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกัมพาพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโค้งไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนก็ให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตสู่ใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกระพัดข้าวฉลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่ข้าวสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ บุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวชลากระพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศาสนในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบุญเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบุญข้าวสารากับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบุญผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบุญนี้ชาวสีโคตบุญก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตบุญนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีครับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมุดไปเขาก็ม่อละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วกายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นปางผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินยาสมมุติ จนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาพี่ย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่

ู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลธะสมสลธะสมเยกิจสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลธะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิจสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลธะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลธะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังคิ้วเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีดีคงจะได้ข้าวได้ปลาพร้อมกันนั้นในเดือน10ฤดูสลธะน้ำเปี่ยมฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนใส่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่ลูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆนี่มันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมในช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารส้มสูกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่บีบคั้นไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลา1เดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลธะสอเสือสละอารอเรือทอทหารสลธะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสลธะที่เขียนด้วยสอสาราสระอารอเรือทอทหารสลธะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสอสาราสลธะสอเสือสลธะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมโสกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาโฮมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่านยกท่านถอดไห้สังโฆผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่านยกถอดบวยบานเบิกพี่ทำท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาไห้สังโฆท่านถอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพานผุ่นบนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบาลเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นาลกผอมในหมอกแผ่นแดงเทพทรไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซุ่มที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดลอดหาส่วนบุญซุ่มที่เป็นเทพไทยเน่าอยู่ทั้งสวรรค์สิพากันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเขาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาลึบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินถามบอกคันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคันนิ่งน้ำพีนองสิล่องหมอแผ่นแดงส่วนประเพณีลกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สนละวนสอกหาสาดแต่งซุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อล่องไต่ตามสลาหิมทาตามห้นทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มั่วแต่วนวิ่นสั่งปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยลง

แผ่นแดนเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องคำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไหวให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะศอกคนทั้งไห่หำก็นิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่งเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องขวนข้างเอิญกูกลูกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเข่าอาลามล้วงกวงไงหลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้าวนี่เทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเต็มแนวโตมาจำศีลกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีตอนผ้ากันท่านถอดไห่ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรไห่อยู่เย็นข้อให้ลุหลับได้โดยดังใจประสงค์งามเมื่อหมอละหน้าตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามล้วงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสื้อเส้นโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่อใดมั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมิดเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำข้องประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิมหีดเกาคองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ครอบว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟครอบว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เห็ดเขาเป็นหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อันม่วนผอมท่านเท่ให้ซุ่มบ่มีสาดเต็นเขาบ่มี

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเด้เสียงซ้อดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เด้เนาะ

คือหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนะแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าปวดเคียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอดส

คือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่องเฮาตั้งแต่เก่าพี่น้องเอ้ยขวดเคยกินเลี้ยงลูกเต่าปองเลี้ยงจนใหญ่มาก

ั้งเสียงมุยมุยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังขนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

ที่แสนสิทุกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อขั้นละบุญเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ึ้นทางบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะฝุ่นกับผีนี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายผากภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเตียงเทิงสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

ห้ามละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ทรง

คือเฮาปลูกต้นใหม่เพียนพำแพงหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเหลืองนี่ฮะทำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแตงพี่น้องเอ้ยไผเด้อน้อหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้อง

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลือเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮ้าสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

ำบายดีพ่อแม่อ้ายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อ้ายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดใหญ่มาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไผ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไผ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาไซลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวสุ่มสุ่มหากใหม่ไงเขียดโมแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสูบยาทวนทวนควนอูดเทียงควนเกี่ยวงอนคือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผุ่นสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหา

บ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพื่อนว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสัมชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข่วมเว้าข่วมว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานั่นจะเยทะท่านติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสธาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปลายคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีความเว้าความว่าความปากความจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ศักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพหายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ใน

่าตะสรูในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสะท่าป่าปังปวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นซื้อว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรกแน่นอน

ย่าเมื่อฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตโหบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื่องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยมีแต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื่องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำท้ายเฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไว้ผู้เขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีพิษมีภัยว่าแม่นฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมามีโรคมีไผ่ต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาจาวตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดพิษสับไผ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่เมื่อนี้เฮามาซอยกันลกหญ้าขาหุ่นวนรูปป่าอารามรูปป่าปู่ป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทําการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนมุนมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่ล้านปักกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทางแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทย์14-16พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15 นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเลี้ยวขจีในทุ่งนาที่สะพังด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ไปด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาลแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแม่ไม้นานาพัน

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมงอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำเริญ

จาแหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มือเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

แม่งฟังดังนั้นก็สมเท่ยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้

ตัวรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

แสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปาณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาไม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่ในดวงใจ

ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปู่พันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตรไม่มีใครจะดีเกิน

แม่เมื่อหวังตั้งใจจะได้นูเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามครั้นฤดูเอิบอาบไม่ทราบซ่าสมุฐานคันตั้งดังสอบถามแม่แพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดเก้าเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสงใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตแสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจลาวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชูสู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดคุณแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี่ราบเหยียบรถจะขี่คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเมจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าจึงมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วแม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเหให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

านอนาถามินทิกาแปดผีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงวิตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

ษฐีให้นายกาลักเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

่งเช้านายการะรีบกลับบ้านท่านเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า1,000กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

ใจมากเมื่อพระศาสดาฉันพระตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมยังไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์เสียอีก

ซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์มีการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชน

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านเป็นทั้งขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ผลนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเฮงเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนบัตรท่านด้วยตนเองดุจกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงดูของท่าน

ม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงเนี้ยอันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ยามลูกคืนมีผมปรมหลายท่องยามลูกเศร้ามีโศกมีโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่กายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามลูกเก็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือ

0: ่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการ

ชมสวมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนวันนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาพ่วงทั้งพองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล

เห็นสีโคตรตะบุตรยังทราบแต่งสมเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิมของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งเจนเทินหมุนเข้าพอเม

อันนี้จากสี่ข้อตบูดนี้นั้นหักเมนซาดไทลาวซองฟังของเทียราคาเจือยืนยาวมันสายพัวพันแซงเสื้อกันมาแต่ประถีบเฮาแล้วย่าได้เห็นเพิ่นฟุ้นดีแท้กลัวโตไอ้น้องเอ๋ย

ของลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกะอยู่ยืนยาวสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบ่หลุดลาศาสนาของพระพุทธเจ้า

0: ยามเมื่ออุลังกธาตุเจ้าย
1: ังยืนอยู่หิมคอง
0: ซองฟังคงไทยลาว
1: สิอยู่ยืนยาวมัน
0: บ่มีวันสูญเศร้าศาสนาเฮา

ใดธาตุพนมถือลึกมั่งอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮุ่งเฟือนส่วนจิตส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้าง

ตีคลอดตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำฉีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเสดงลุ่มน้ำเสบ้างไฟ

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งค่าจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตบูรณ์นี้ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

ดร.วิลเลียมคลิปตันดอทที่กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ซึ่งได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปยังเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรอยู่นั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโบนแต่มีปราสาทราชวัง

จากรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยพิสูจน์ผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพภาพคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเพราะเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตรบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีสีผสมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานนอนตะงังสูงเป็นหมื่นเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฝั่งทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทางคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอ่ยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีสีตะพีณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตรบูรณ์

สีโครตระกูลเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตระกูลมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตระกูล

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตรัสนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงค์ขางยาผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบุงได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟิร์นฟ้าซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาม้าดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรภูนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตรัสตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้นะ

พระเมรุแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรงค์แห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคัมมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

ีโคตมะปุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจำเนียนการผ่านมาจาก100 ปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝ้าฝั่งของเขารบเลื่อมใสมากนะยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมะปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรชนีแหละ

โคตรตะบูนเริ่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้เมื่อเราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธานตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอซ้อประมาณสัก100ถึงจะได้ได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกต11ประตูเมืองคือเมือง101ปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยานและของคำระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่เลยแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยพุทธคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเมื่อพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นเอกอุแห่งอรรถกถาจารย์ได้เดินทางจากอินเดียเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์จารย์ก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุอุรังคณิธานเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริงหรือว่าพรหมวิงหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกเศลานทองจากภาษาเทวนาคริงและถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงหลด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคีสู่สิงหลจากสิงหลสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัตนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ1,000ปีมาแล้ว

คาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนพลันเมื่อพระเจ้าพระยาโพธิสารขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1พ.ศ. 2073ถึง2103ได้นางในนครอินทปัตถะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยจานลงในเวลาเป็นตัวหนังสือธรรมและไทยน้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร2ฉบับเป็นอันว่าสีโคตรตะปูได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่างชัดเจนนะ

เงินสิหมดหมอนเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบุญยังเป็นซาดแฟงสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮา

หนังสือโผล่เรื่องอุรังคธาตุหรืออุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนะถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุการณ์บ้างตลอดจนมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งของทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

ตำนานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของ

ได้เปิดเผยออกมาจากอุรังคันธานนั่นเองที่จำเริญอุรังคันธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกกล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำที่มีหนองคลองบึงซึ่งร่มตกแต่ทะเลสาบหนองแสตะลิฟูมีมณฑลอยู่นะซึ่งชาวอีสานด้วยคนโบราณชาวสีโคตะปูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงใหญ่นั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างพระธาตุพนมและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้แหละจึงได้มีการเริ่มจารึกประวัติของพระธาตุพนมไว้ด้วยอักษร

0: มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชางูบูชานักโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตก
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคฝากทีมงานมาตั้งภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาด
1: มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพภาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปอวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเข้าเห็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่หูไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแง่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ่อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแง่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพภูมิเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานอยู่สวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทําไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไก่ขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกขะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ไห้เห็นคนถือเมียถือผ้าถือเลื่อยถือควรผ่านต้นใหม่เอาเงื่อนกุล

ของสนออ้อนอกว่าสักเพราะฉะนั้นเฮามาปลูกต้นใหม่มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นใหม่เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนโซนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคลื่นไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างดงผู้นั่นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญเทศคุณพ่อแม่ญาติเฮาแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้น้ำจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งมิ้มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังอยู่มื้อนี้เอาเหือเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

ผู้พางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้างใหม่

ูลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทอย่าทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้าก็โฉกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเขาหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเขาหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นทำอีงามแล้วแนวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสางใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในถ้ำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเธอลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสางห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

ลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกไผใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมฆตั้งก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเคลื่อนที่ตามวิถีโลกกวงท่วงสลางวัง

คือหอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮาเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านผีหนีบ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจือยองยามมวนดีเข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสอ่อนฟุ้งนกมวนยิ่นจุปลายใหม่ย่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงครับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

อนเมฆใหม่ใหญ่ดัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเด้แซวแทดถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงหลวงโอ้ให้สนสำแสนสำมากหมู่ใหม่บานหอมเฮือน

กดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกัวดงลงโอไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมสัวสัวสันสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเนื้อได้อยู่นะ

มบายที่พ่อแม่อายหนองที่หักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปะกุมสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจะล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพอขาดสินขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถื่อนบัดนี้มิตรจีดีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันแม่นยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทถิ่มปลูกปอคันแม่นเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไถมาดุดกลขึ้นมาเผาถิ่มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำไห้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเอิดเติดแล้ว

สายนาทีห้องให้เมียใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเล่าเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสางทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮาในทุกข์ยากไห้เคิ้นขาดเงินคําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

ท่านพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียงก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบใหญ่ทั้งหลายโดยปวกพลฮักพี่นี่ฮักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหญ้าขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีแต่บ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงฮักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคสื่อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงมึดขาราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาสาธนาสาธใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่เสือนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลาย 50,000 60,000 เกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องค่ายสีเชียงใหม่ก็ 50,000 60,000 ผู้ละลายสองลายแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

ยเก็บคอยเหมียนไปในแล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่งเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเหยื่อนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซ็นใหม่แล้วมาได้เซ็นคนเบิดเซ็นคนแล้วสิได้เซ็นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาปดพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสร้างเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

เอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไต่จากซ้ายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งซ้ายห้อมถอนสู่แม่คลองว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงหนองไหลหลังลงโฮมกันก็เราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสร้างทั้งปลาปังกำบาปก็ได้แล้วเพียรพำสร้างก็เต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ้ย

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเรา

0: ได้มาสวดมนต์ชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกกันว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมทางศาสนาซับบิเมทเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมน์เยเนรันไมน์คือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ถ้ามีคาถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแว่วเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแว่วเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าๆซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีไรมีนามีบ้านช่องห้องห้อมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่3ส่วนสายที่4นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นๆปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้ก็มุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาหะปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโต วิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมา4วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นเถอะมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงนั่นก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตลูกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพปรตในสายที่3สายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮือนเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายนะพรหมชาลสูตรสิรคันธวัคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดแหติดอ้วนคายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าดำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เหย้าข้าวเหยินบุญควรสั่งกุศลแห่คิดคำทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จะจบจักสิ้นถ้าเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพาน อย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสดาปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนั้นเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปคมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกยิลาทสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เธอเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข่าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปุพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปคมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยือนในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำสุขมาให้การคลายเยือนในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนังเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปุริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโซมานสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19 นี้มากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันทำอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัพเตตภาวิเนเสตภาปฏิทาเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธานะสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ไหวจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นสมุดเชตสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลรวมเป็นอริยกันตศีลหลังยังไม่มีจาคะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษไม่ให้จะถูกใจเราเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจาคะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพารารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกัสมิงยายังนิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำแรกกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัตถคามนิยาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคตนิเพธิกายะสมาทุกขคยคามนิยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธะสมาทุกขคยคามนิยามีปัญญาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทำสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเมื่อเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลือกไต้ขั้นจะมักเส้นเวิ่งทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมาถอนทึ่งดานดอยสูงกุกกุกอ่องเอิ่นเอาเจ้าให้ตาวมากเจ้าหักมั่วเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ่นผู้เพิ่นหูคานเอิ่นกุกเอาค คนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหางง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิดกุกเอาเฮาหางมั่วเดินดันไผสนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเข่าใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จากทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกูเมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไรเหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติทำบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีบวชชีพามอย่างวันนับพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพทพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ทานก็จงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไปทุกคนจะต้องตื่นตี2นั่งสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาญาติโยมมาทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารแต่เวลาก็ตีละครั้งแล้วก็ตักอาหารฝังเทศอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยให้เจ้าภาพได้เข้าใจจนนู่นก็จะได้ฉัน4โมงถึง5โมงวันละครั้งเดียวไม่มีข้าวต้มฉันในภาชนะอันเดียวมาฝึกเนื้อฝึกตัวไม่ได้มาอยู่ดีกินดีห้ามสูบบุหรี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามสูบยาเสพติดทุกชนิดเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คารวะญาติโยมและตอนเย็นก็ทำสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนอาทิตย์อัสดงเราทำกันอย่างนี้ประกาศออกไปคล้ายๆเป็นเสียงเอิ้นกุกกุกห้องเทิงดานดอยสูงให้เราทั้งหลายพากันมาถ้าผู้ใดมีความสนใจใฝ่ธรรมในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปรากฏขึ้นมาอาตมานึกไม่ถึงเลยว่าจะมากันมากมายถึงขนาดนั้น800กว่าคนทั่วสารทิศปากใต้ตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาชุมพรขึ้นมาตะวันออกตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นมาภาคกลางอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรอุตรดิตถ์เนื้อขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงทุกจังหวัดน่าอนุโมทนาสาธุการแต่ก็นั่นแหละ800กว่าคนนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังทำให้อบอุ่นใจพอใจพอใจว่ายังมีผู้ได้ยินเสียงกู่ส่วนนอกนั้นก็มาทำบุญสุนทรทานนี่จะขอพูดถึงผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายที่มาให้ทานคือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาฟังอบรมตลอด7วันก็มีผู้มาจองเลี้ยงอาหารวันแรกวันที่10ผู้ได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นครั้งแรกก็คือมิสเตอร์อาร์ดีอาดวนมิสอันดอฟอะไรนี่มิสเตอร์อาร์ดีเป็นชาวเยอรมันตะวันตกซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่กับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันไม่กินข้าวกินปลาอะไรทุกอย่างกินแต่น้ำเพื่อต่อสู้กับการเลิกบุหรี่ฝรั่งคนนี้มาบวชเนนกับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันเมื่อศึกออกไปประกอบอาชีพการงานเมื่อแกได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกูแกก็รีบมาทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนที่จะอบรมสมาธิภาวนานี้เราก็มีการ อบรมสามเณรภิกษุสามเณรหลังฤดูการสอบซึ่งอาจารย์มหานิธิวชิรปัญโยวัดป่าวิเวกจันทรารามบ้านดงมะไฟได้ส่งลูกเณรมาอบรมรวมทั้งเณรทั้งนู่นและก็พระเณรที่วัดรวมเข้าก็50-60ในหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งคนทั้งหลายกำลังยากกำลังลำบากไม่มีเวลาที่จะมาจังหันวันช้อนกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวคนมาจังหัน6คน7คนพระเณร60 70นี่อยู่อย่างไรก็อาศัยผู้ได้ยินเสียงโกคือฝรั่งคนนี้แหละมิสเตอร์อาร์ตี้แกมาเห็นแกมาซื้ออาหารทั้งหลายมาหมด 3,000 4,000 มาเก็บมากักมาตุนไว้ให้คนอื่นเลี้ยงพระแต่พอมาถึงวันนี้แกขอจองเลยวันที่10นี่เป็นวันเกิดของผมผมขอจองเพื่อทำบุญสุนทรทานเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันผมไม่กลัวอาตมาก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่านี่นะคนมันเยอะนะไม่ใช่60 70เหมือนเราเลี้ยงเนนนะอยู่จะต้องรู้นะ I think maybe more than 700 people อาตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะมากกว่า700คนแต่เอาเข้าจริงๆมันฟาดเข้าไปทั้ง800เกือบ900คนอยู่จะต้องเสียเงินมากในการเลี้ยงเราต้องคิดดูให้ดีนะถ้าไม่ไหวก็ให้มาสมทบกับคนอื่นแต่จะรับคนเดียวต้องคิดดูว่ารับพอเพียงพอเพราะคนมันมากฝรั่งก็บอกว่าไม่เป็นไรผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ฝรั่งก็พูดไทยผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝรั่งมั่งค่าเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเมื่อเขาฟังถูกเขามองเห็นประโยชน์ของศาสนาเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกแห่งพระธรรมเขาได้ยินส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคือขลาสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์งมงายไรเหตุผลทำบุญอย่างนี้จะได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนผู้แทนไปหาเสียงไปแจกเงินเอาอย่างนี้มันก็คนละอันพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตวาปุถุชนปุถุชนิโกปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่ไม่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยเดินอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นแหละมืดมนอนทการว่าจ่อยๆหูหน่อยบอกอย่างฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือแตกไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัว

เดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟัด

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ IT คอมพิวเตอร์

0: ิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมลsomnik.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15 นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาด
2: บุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
3: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตะสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรบกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเหนือตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลื่อยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพาตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โรคได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิรักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินตวยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้ถือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้ว คือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเนื้อจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันตุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสุวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธกาลในประชิมพุทธกาลก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโทโกนาคามาโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราหูโคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูก อุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตสู่ใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกระพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกระพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศาทะในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ช ชาวสีโคตบูรเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยๆยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูรนี้ชาวสีโคตบูรก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกินมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทยสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอีลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตบูรนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนใหญ่พร้อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีกับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมดไปเขาก็ม่อละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสื่อมเมืองเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นต่างผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินอย่าสมมั่วเมาสาเทียนย่อมมากินเขาโพซะนั่งเขาผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นก็จึงกินจนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาผีย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูรสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลัทธะ สัมปรทะสมเยกิทสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลทะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิทสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลทะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลทะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังคิ้วเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาพร้อมกันนั้นในเดือนสิบฤดูสลทะน้ำเปี่ยมฝั่งกุ้งหอยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนใส่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมในช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารส้มสุกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่บีบคั้นไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลา1เดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลทะสอเสือสละอารอเรือทอทหารสลทะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสลทะที่เขียนด้วยสอสาราสละอารอเรือทอทหารสลทะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสอสาราสลทะสอเสือสลทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมสูกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาโฮมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่านยกท่านถอดไห้สังโฆผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่านยกถอดบวยบานเบิกพี่ท่ำท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาไห้สังโฆท่านถอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพพานผุนบอนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบาลเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกผอมในหมอแผ่นแดงเทพพระทรไทยในระวางกามา
4: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวคิดไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
1: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
0: ด้านนายแล้ววรนแสนสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา160แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้
1: สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60/40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
0: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
3: นายสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคื การผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมซึ่งให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความ ความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
5: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบรีเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบรีเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกประสบดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้จนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
6: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
5: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
7: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
9: กว่าควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
7: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้า
11: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุงธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็น
14: ทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักตรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทางนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวัน

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าจะจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนาดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของมันออก
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทสิบสี่ถึงสิบหกพฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสิน

ค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่า

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เดเนาะ

คือหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอด

คือหอดดีคือหอดปวงคนเฒ่ามาล่องเฮาตั้งแต่เก่าพี่น้องเอ้ยขวดเคยกินเหลี่ยงลูกเต่าปองเหลี่ยงจนใหญ่มาก

ทั้งเสียงมุยมุยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหุ่งสังคนาตองกังสดานอยู่นี่น้ำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

ได้แสนสิทุกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อขั้นละบุญเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกอยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขั้นบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะฝุ่นกับผีนี่กันน้องบุญปองเข้าใส่กันหัก

มาบาดเหลื่อมพ่ายผากพุ่มสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแล่ลิงเปียงเทิงสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งห้ามละหลีกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันเนาะเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาเด็ดตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮามาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยหูมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ทรง

คือเฮาปลูกต้นใหม่เพียรพำแพ่งรักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโน้นน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะธรรมเนียมแท้บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเด้อน้อหอนจักลบดีกรีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลือเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮ้าสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่น

ำบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนก่อนของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดใหญ่มาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากั่งปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนควนอูดเทียงควนเกี่ยวงอนคืดไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิได้มาเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผุ่นสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเส้นใหม่พัดมาได้เส้นคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหียนเล็บกุดย้อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพื่อนเอิ้นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี้สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักสกุลบ่ห่อนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายซอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข่วมเว้าข่วมว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของห้องเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งหล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสางบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานั่นจะเยทะท่านติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสธาปุญญังปวัตติธรรมทาศิลสัมปันนาเยชนาสักขามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปลายะคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีความเว้าความว่าความปากความจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิลสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ศักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพหายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสถาป่าปังประวัติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรกแน่นอน

หญ้ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยมีแต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสักสกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำแท้เฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไว้ผู้เขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีพิษมีภัยว่าเป็นฝนหาแก้วตกแล้วพัดหากินตกลงมานี่โลกมีไพ่ต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหย่อนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดผิดสับไพ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่เมื่อนี้เฮามาซอยกันโลกหญ้าขาหุ่นวนรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนมุนมุนีก็สิตกทอดต่อไปสู่โลกสู่ล้านปักกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสิงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

คือชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ทางทหารมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตามทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเงินวันนั้นเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแมกไม้นานาพัน

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็งอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำเริญ

จาเวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มือเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

แม้ฟังดังนั้นก็สนเท่ยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าหัวระลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชัดในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาไม่เท่านั้นที่จะให้ความรักความ

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่ในดวง

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปลี่ยนแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตรไม่มีใครจะดีเกิน

แม่เมื่อหวังตั้งใจจะได้นูเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามครั้นฤดูเอิบอาบไม่ทราบซ่าสมุฐานคันตั้งดังสอบถามแม่แพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดเก้าเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสงใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจคราวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไว้ในพระสนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดเหยียบจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่ามีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

ได้คลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตี

แต่ว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

ท่านอนาถามินทิกะแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงวิตกว่าถ้านายกาละถือทิฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

ท่านเศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

รุ่งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า1,000กหาปณะเชียวนะลูกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมก็เลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

ายมากเมื่อพระศาสดาฉันพระตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปฐพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นนี้ยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีๆของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรผีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์มีการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชนทั้งหลาย

มัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งไทยสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเกียงแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่ภาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

พื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปรนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมเพ่งเกียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุจกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงดูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้าแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงเนี้ยอันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตระหนี่กลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ยามลูกคืนแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเข้าเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่กายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเก็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลืองเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจน

่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหงีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปก

หมอเต็งหงีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหงีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นศิษย์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี้แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะไหนวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคี่ยนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่หวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ล่ะลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเรา

เลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนดีๆของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้ง3อย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลข1คือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลข2คือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาที่บอดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี้ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดื้อพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าส
สาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี้แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข 2

ามนะขบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าภูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวช2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเขาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์

0: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวขอเจริญพรทุกท่านได้ประนมมือปิดตานอกเปิดตาในกันสักพักบัดนี้ขอทุกท่านได้สำรวมใจเหนื่อยมากแล้วนะมองเผินๆจากมุมข้างบนลงไปแม้นมันจะไกลก็พอจะเดาได้ว่าโยมหลายคนที่เคยนั่งร้องไห้คนเดียวโดยที่คนข้างๆเขาไม่ได้ใยดีในน้ำตาเราก็ไม่เคยเข้ามาสืบทราบในหัวใจว่าทำไมเราอยู่ใกล้กันแต่บางทีเหมือนกับอยู่ไกลกันคนละโลกวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าเลี้ยงลูกได้แต่ตัวแต่ทำไมใจยังไม่เคยได้สัมผัสใจจริงของลูกสักทีทำไมลูกยิ่งโตขึ้นทำไมยิ่งโกหกแม่บ่อยขึ้นทำไมลูกยิ่งโตขึ้นทำไมรหัสโทรศัพท์ไม่เกิน 4-5 ตัวแม่ไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่าลูกคุยกับใครทุกคืนลูกคุยเฟซบุ๊กคุยไลน์กับใครรหัสกี่ไม่กี่ตัวที่มันเหมือนกำแพงที่กั้นลูกกับแม่ไม่ให้รู้เบื้องลึกของกันและกันวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าอายุเรายิ่งใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแต่ทำไมยังคว้าสุขไม่ได้เพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือเพราะใจของเราเองต่างหากที่เรายังไม่ได้เจอสิ่งที่ควรจะใช่ที่สุดวันนี้ขอเราทุกท่านได้มาค้นพบค้นหาสิ่งที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเจอในชาตินี้เราควรจะได้เจอสิ่งนั้นด้วยการหลับตาและเจริญจิตตภาวนาดูใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าท่านทั้งหลายเราซึ่งเป็นตถาคตเจ้าตลอดชีวิตของเราเราได้ดูลมหายใจมีสติดูลมหายใจเข้าและออกมากกว่าการเจริญสมาธิอย่างอื่นๆเราตถาคตทำเช่นนี้ที่เรียกว่าอานาปานสติเธอทั้งหลายก็พึงทำเถิดจักเป็นการดีบัดนี้เมื่อเราทุกท่านได้น้อมนำพระพุทธเจ้าองค์จริงไปไว้ที่ใจวันนี้วันพระนะโยมขอให้น้อมพระพุทธเจ้าองค์แท้ๆองค์จริงๆไปประทับที่ใจเราก็คือความสงบของใจต่อให้มีพระพุทธรูปเต็มบ้านเต็มเมืองที่ปั้นด้วยทองเหลืองปั้นด้วยอิฐหินดินทรายต่อให้กราบแทบตายแต่ถ้าใจยังเป็นทุกข์ก็ยังชื่อว่าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์แท้ขอจงกราบไปในที่โล่งๆที่ไม่มีอะไรแต่ใจของเราสงบดีนั่นแหละได้กราบพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์แท้เพราะใจของเราได้สัมผัสสภาวะของพุทธแล้วก็คือความสงบของใจนั่นเองขอทุกท่านจงเจริญในธรรมอายุมั่นขวัญยืนทุกๆคนนะสาธุ

วันนี้ก็จะอยู่กับโยมสักพักหนึ่งวันนี้ได้เห็นพระศักดาตัวเป็นๆแล้วนะโยมนะได้เห็นตัวจริงหลายคนบอกว่าอยากจะเจอและเกินวันนี้มาให้เจอแล้วและเพื่อที่จะบอกว่าท่านทั้งหลายลองดูสิลำโพงที่มีเสียงดังเพราะมีสายสัญญาณเสียงแล้วก็มีสายไฟถ้าเราตัดสายมันออกลำโพงก็จะไม่มีเสียงอาตมาที่มีเสียงดังและสอนคนได้อาตมาก็มีสายของความรักจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์ถ้าอาตมาตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องไม่ใยดีเขาสุดท้ายพระศักดาก็คงจะดีแต่ปากเพราะสอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่เคยมีความกตัญญูตามที่พูดเลยฉะนั้นวันนี้ยืนเพียงลำพังข้างๆลำโพงไม่มีชื่อเสียงดังโด่งยืนข้างๆลำโพงและยืนเพียงลำพังขอเจริญพรได้ธรรมะหนึ่งเรื่องไหมได้พออาตมาไปนั่งอยู่ข้างๆกำแพงก็บอกตั้งเราตั้งกล้องไว้ขอเจริญพรวันนี้อาตมานั่งอยู่ข้างๆกำแพงคนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงแพงๆคนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงกำแพงไม่แพงและกำแพงแพงๆเกิดมารวยและเกิดมาจนต่างกันคนบางคนเกิดมาได้มีโอกาสกำแพงก็คือกำโทรศัพท์ iPhone 7คนบางคนกำไม่แพงเรียกว่ากำ Samsung Hero ฉะนั้นกำไม่แพงและกำแพงก็ไม่ต้องน้อยใจคนที่เกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงก็อย่าน้อยใจเพราะกำแพงไม่แพงเราสามารถปลูกรั้วกินได้ปลูกผักชะอมปลูกผักตำลึงให้มันเลื้อยตามกำแพงไม่แพงและจะได้เก็บผักชะอมผักตำลึงไปขายจะได้เงินเข้าบ้านแบบแพงๆและไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเข้าแบบแพงๆฉะนั้นกำแพงไม่แพงเราก็สามารถลดค่าใช้จ่ายแบบแพงๆไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมไม่จำเป็นต้องมีของแพงชีวิตกับกำแพงไม่แพงและกำแพงแพงๆของแพงๆและของไม่แพงขอเจริญพรธรรมะวันนี้เป็นธรรมะได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกจริงๆนะบางวันนี่โยมบางวันอาตมาไปยืนอยู่หน้าห้องหมอนัด11โมงหมอนัด11โมงเราก็ไปยืนก็เห็นประตูกระจกห้องหมอนะก็ได้ธรรมะหนึ่งเรื่องบอกบุรุษพยาบาลช่วยถือกล้องให้ชนิดหนึ่งแล้วเราก็ยืนหากล้องขอเจริญพรหมอนัด11โมงตอนนี้อาตมามายืนหน้าห้องหมอซึ่งเป็นประตูกระจกอาตมาไม่มั่นใจว่าหมอนัดวันนี้จริงไหมเพราะหน้าห้องหมอเขียนไว้ว่าเลื่อนแล้วอาตมาก็สรุปว่าท่านทั้งหลายอาตมามองเห็นคำว่าเลื่อนก็จึงคลางแคลงใจว่าไม่รู้ว่าเป็นการเลื่อนนัดหรือเป็นการเลื่อนประตูถ้าอาตมาไม่เลื่อนประตูเข้าไปถามหมอว่าเลื่อนนัดหรือเลื่อนประตูอาตมาก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเลื่อนประตูเข้าไปถามเสียก็จะคลายความคลางแคลงใจได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายใครที่เป็นเพื่อนกันและเลื่อนใจออกจากกันด้วยการทะเลาะกันก็เลื่อนประตูใจเข้าไปถามเพื่อนว่าเลื่อนใจไปไกลหรือยังถ้ายังเลื่อนไปไม่ไกลก็เลื่อนใจกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมที่เคยเป็นกันมาตั้งแต่เด็กดีไหมถ้าเราเลื่อนใจกันไกลออกไปแล้วเราตายจากกันเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคู่เป็นลักษณะคู่เวรคู่กรรมก็เลื่อนมากระแทกปากกันมาทะเลาะเบาแว้งกันและแม้แต่รถถนนจะกว้างขวางขนาดไหนเมื่อเราเป็นคู่เวรคู่กรรมรถสองคันคือเพื่อนกับเราก็จะต้องแหกโค้งมาชนกันกระแทกกันได้อยู่ดีฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลื่อนมากระแทกกันแรงขนาดนั้นเลื่อนใจกลับมาเป็นเพื่อนกันในชาตินี้และเลื่อนชีวิตไปสู่ประตูพระนิพพานจะเป็นการดีกว่าธรรมะวันนี้กับประตูเลื่อนเจริญพรก็ได้ธรรมะไหมโยมได้เดี๋ยวจะลองชี้ถามคนที่จะถามโยมบ้างแล้วนะให้โยมจับไมค์แล้วลองอุปมาธรรมะสักนิดหนึ่งอ้าวมีอะไรอีกเดี๋ยวธรรมะก็ลองมองอย่างวันนี้เย็นนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพูดธรรมะเรื่องนี้อาตมาจะเอาเทียนมาแล้วก็จุดเทียนแล้วก็จับเทียนตรงโคนแล้วก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายวันนี้อาตมากำลังจะทำวัดเย็นกำลังจะสวดมนต์จับเทียนตรงนี้ก็ดีไม่ร้อนเขาเรียกว่าจับถูกแต่ถ้าจับตรงนี้มันก็ร้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าจับผิดอย่าจับผิดกันถ้าจับผิดก็ร้อนถ้าจับผิดกันก็ร้อนคนหนึ่งเขามีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีในตัวเขาก็มองเฉพาะส่วนที่ดีอย่าไปจับผิดในส่วนที่ไม่ดีเมื่อจับผิดขึ้นมาเมื่อไรมันก็ร้อนด้วยกันทั้งสองคนและถ้าคนสองคนจับผิดซึ่งกันและกันสุดท้ายรายการทีวีบางรายการก็เอาคุณไปนั่งดีเบตกันและค
ุณก็จะทะเลาะกันออกทีวีมันก็จะแผ่วงกว้างของการแตกแยกเพราะมีคนชอบคุณอยู่สองกลุ่มฉะนั้นจับผิดเมื่อไรก็ร้อนเมื่อนั้นจับให้ถูกส่วนคือเลือกพูดเฉพาะส่วนที่ดีของคนบางคนดีกว่าคนที่แต่งงานกันก่อนแต่งงานลืมตากว้างๆดูให้ดีว่าคนที่คุณจะนำมาเป็นเขยเป็นสะใภ้แม่เราเขาเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนก่อนแต่งลืมตากว้างๆพอแต่งแล้วหลีตาลงบ้างอย่าไปรู้ของเขาทุกเรื่องถ้ารู้ทุกเรื่องอยู่กันยากอย่าจับผิดจับให้ถูกก็จะไม่ร้อนทั้งสังคมเจริญพรก็เป็นธรรมะอีกเรื่องหนึ่งไหมได้นะโยมเป็นธรรมะได้หมดแล้วแต่เราจะคิดจริงๆนะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจวันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดให้โยมสนุกเพราะว่าใจอาตมาก็ยังไม่ค่อยรู้สึกสนุกแต่มันมีหลายครั้งโยมบางวันเนี่ยอาตมาหยิบนาฬิกาขึ้นมาว่าวันนี้เราจะพูดธรรมะเรื่องอะไรดีก็ตั้งใจว่าจะไปถ่ายตอนที่เอานาฬิกาไปมอบให้โยมแม่ในวันเกิดเพราะนาฬิกาห้องโยมแม่เนี่ยเสียไปแล้วอาตมาก็ตั้งใจเลยแอบตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วไปถึงก็นั่งข้างๆโยมแม่โยมวันเกิดโยมซื้อนาฬิกามาฝากโยมไม่มองหน้าอาตมาโยมก็นั่งหันข้างให้หันข้างให้แล้วโยมก็หันหน้ามามองเก็บไว้เถอะนาฬิกาของท่านน่ะฉันไม่ได้อยากได้นาฬิกาท่านแต่ฉันน่ะอยากได้เวลาของท่านมากกว่าไม่ค่อยกลับมาบ้านเลยนะท่านนะเห็นท่านไปเทศที่นู่นเทศที่นี่เทศที่นั่นมีคนเขาเคารพศรัทธาท่านทั่วประเทศแต่ท่านเชื่อไหมถ้าวันหนึ่งท่านป่วยและนอนในโรงพยาบาลคนเหล่านั้นจะมาเยี่ยมท่านเต็มโรงพยาบาลไม่เกิน10วันและเขาจะค่อยๆถอยไปและถ้าท่านเป็นอัมพาตนอนยันตายคนที่อยู่กับท่านยันกระทั่งเผาศพท่านก็คือฉันกับโยมพ่อและพี่น้องของท่านที่ท่านเคยทิ้งเข้าไปอย่าทิ้งฉันนะท่านฉันไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นแม่แต่ฉันอยากให้ท่านเอาเวลามาให้ฉันบ้างนาฬิกาเก็บไว้เถอะโอ้โหโยมบอกตรงๆฉันนะพูดให้คนร้องไห้มาเยอะแต่วันนั้นฉันเองนั่งน้ำตาไหลเท่าไหร่ไม่รู้แล้วโยมแม่ก็ลุกขึ้นเดินหนีไปแล้วเราก็หันหน้าไปมองกล้องขอเจริญพรมันยังไม่จบง่ายๆอะเรื่องนี้ก็หันไปมองบอกขอเจริญพรเราเห็นนักการเมืองหลายคนที่ไปยกมือไหว้คนทั่วๆเต็มไปหมดแต่สุดท้ายจริงๆนักการเมืองคนนั้นที่เห็นมาเต็มตาที่เขานอนป่วยเป็นอัมพาตคนที่เขาเคยทิ้งไปนั่นแหละคือแม่บ้านแม่เขาพ่อเขาลูกๆคือคนที่มาเช็ดอุจจาระปัสสาวะดูแลกันยันตายก็อย่าทิ้งคนใกล้ตัวนะโยมนะโมทนาสาธุรอบตัวเรามีธรรมะเต็มไปหมดเนาะงั้นมาวันนี้ดีแล้วโยมออนโยมปุ๊กบอกว่าชวนคนมาเยอะๆอาตมาก็บอกว่าโยมมาเถอะถ้าอยู่บ้านก็แก่คนเดียวถ้ามาที่นี่โยมลองหันข้างๆสิเฮ้ยมันมีคนแก่เหมือนเราเยอะเลยวะโยมลองหันข้างๆถ้าเราอยู่บ้านเราก็ป่วยคนเดียวโยมลองถามคนข้างๆสิปวดขาไหมเจ๊โอ้ยฉันก็ปวดเฮ้ยสรุปแล้วก็เราก็มีเพื่อนเจ็บเราก็มีเพื่อนแก่แล้วถามเจ๊คนข้างเจ๊มึงจะตายไหมอ้าวมึงคิดว่ากูไม่ตายไงเราก็มีเพื่อนตายแล้วเจ๊มาจากไหนเนี่ยอ้าวฉันก็เกิดมาสิอ้าวเราก็มีเพื่อนเกิดสุดท้ายเราก็มีเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายนั่นแหละเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นรอบๆตัวเราเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหมดงั้นโยมก็ลองสังเกตนะว่าเรามีอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันยังหนักๆ กับชีวิตอยากให้โยมนั่งตัวให้ตรงและโยมก็ลองนึกนะตามที่อาตมาจะพูดไปธรรมะที่พูดทุกวันทุกวันที่ลงในโซเชียลมีเดียไม่ได้มาหวังยอดไลค์ไม่ได้มาหวังยอดแชร์ไม่เคยหลุดจากปากพระศักดาสักคำว่าโยมช่วยกันแชร์นะช่วยกันไลค์นะนะช่วยกันไลค์เพจอาตมาไม่มีตอนนี้คนติดตามอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคน 600,000 กว่ายอดชมก็ประมาณสัก20ล้านไม่เคยหลุดจากปากว่าโยมมาชื่นชมฉันนะขอให้โยมนำธรรมะของฉันไปคิดแล้วโยมใช้แล้วความทุกข์ลดลงฉันก็พอใจแล้วนะฉันจะได้ไม่รู้สึกว่าติดหนี้ญาติโยมเยอะนักเพราะฉันข้าวโยมทุกวันโยมลองนึกนะบอกกับพระเนนที่วัดท่านทำให้ดีนะหมากับแมวที่วัดมันไม่ใช่ใครหรอกนะบางทีก็พระในวัดนี่แหละเจ้าอาวาสนั่นแหละตายแล้วไปไหนล่ะทำไม่ดีไว้ในวัดก็ไปเกิดที่ชอบที่ชอบชอบที่ไหนล่ะก็ชอบในวัดมันไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปแบกปูนไม่ต้องไปตอกเข็มสบายอยู่ในวัดชอบในวัด
เมื่อมากินมาทายและไม่ได้ทำความดีเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นหมาเป็นแมวในวัดพระบางองค์บอกว่าท่านถ้าผมจะไปเกิดเป็นหมานะผมจะไม่เกิดเป็นหมาวัดผมจะไปเกิดเป็นหมาอยู่ไกลๆวัดก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นหมาไกลวัดเดี๋ยวเขาก็เอาใส่กระสอบมาทิ้งหน้าวัดเดี๋ยวก็ได้กลับวัดเพราะมันต้องไปที่ชอบจริงๆเอาฉะนั้นอยากให้โยมได้นั่งสำรวมใจแล้วก็นึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญมากๆในชีวิตของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเจ้าอยู่หัวมือข้างหนึ่งเด็กมาถามว่าพระอาจารย์ครับทำไมพระเจ้าอยู่หัวเกิดมาเพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมต้องมาเป็นพระราชาพิการหมอต้องมาควักลูกตาข้างขวาของพระเจ้าอยู่หัวออกไปหนึ่งข้างทำไมเป็นพระเจ้าอยู่หัวผู้ยิ่งใหญ่บุญเยอะแต่ทำไมต้องมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวกำพร้าเป็นพระราชาที่ไม่มีพ่อนอนกอดเหมือนที่ผมมีตั้งแต่เด็กมาทำบุญไว้เยอะก็จริงแต่ทำไมเป็นพระราชาไม่มีบ้านตอนเล็กๆสมัยรัชกาลที่7ตอนปลายรัชกาลที่7แม่จะต้องหอบหิ้วพระราชาองค์เล็กๆบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่โลซานสวิตเซอร์แลนด์ไปเผาบ้านใครแต่ชาติไหนมาจึงต้องเป็นพระราชาไร้บ้านเมื่อตอนเด็กๆหลับตาน้อมใจของเราวันนี้เราได้ร่วมสร้างบารมีสร้างบุญกุศลร่วมกันขอให้บุญกุศลที่เราร่วมสร้างร่วมทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองโยมพ่อโยมแม่หลายๆท่านนะวันนี้ถือว่าเป็นพระลูกพระหลานพระพี่พระน้องพระเพื่อนที่นั่งอยู่บนนี้อาตมาตั้งใจทำความดีเท่าใดมาก็ขอทุกท่านจงมีส่วนร่วมในบุญทุกบุญที่ได้ทำนั้นด้วยและขอให้บุญนี้จงรักษาบุญนี้จงคุ้มครองบุญนี้จงปกป้องให้ทุกท่านประสบชัยมีความสุขทั้งกายและใจและตลอดไปด้วยกันทุกท่าน

แต่ร้อนข้างในที่น่ากลัวร้อนข้างในก็ร้อนด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันนี้แหละเป็นความร้อนที่อันตรายเกิดขึ้นในผู้ใดแล้วมันลุกลามออกมาที่กายออกมาที่วาจาแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆยังเป็นความร้อนที่น่ากลัวส่วนความร้อนแดดที่แผดเผานี่ไม่น่ากลัวอะไรถ้าหลบได้เข้าร่มไม้ก็ได้เข้าไปในหลังคาก็ได้กางร่มก็ได้ร้อนมากๆอาบน้ำก็ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าใดแต่ร้อนในนี่เป็นพิษเป็นภัยมากในฤดูสงกรานต์นี่ก็จึงได้รดน้ำกันเพื่อให้เกิดความชุ่มความเย็นการรดน้ำก็เพื่อเป็นการให้พรให้เตือนใจว่าให้หาน้ำมารดเสียบ้างน้ำที่เอามารดนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำใส่น้ำอบน้ำหอมหรือว่าใส่ดอกไม้นั่นก็มันเป็นน้ำนั่นแหละแต่ว่าน้ำที่ควรจะเอามารดกันในมากก็คือน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำที่รดแล้วทำให้เกิดความชุ่มความเย็นเกิดความสงบในภายในเกิดความสะอาดเกิดความสว่างทางใจน้ำประเภทนี้เราควรจะรดกันในมากมากคือทุกคนต้องรดตัวเองคนอื่นรดให้เขาไม่ได้เราต้องรดเราเองแต่ว่าก่อนที่จะรดก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจด้วยการฟังบ้างด้วยการอ่านบ้างด้วยการคิดจากสิ่งที่เราได้พบใจเห็นบ้างแล้วก็เอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องเตือนใจเป็นคติธรรมประจำใจสอนใจตนเองให้เกิดความคิดความนึกในทางที่ถูกที่ชอบเรียกว่าเป็นการรดน้ำแก่ตัวเองรดน้ำให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการแสดงน้ำใจว่าเรามีความเคารพสักการะบูชาบุคคลผู้นั้นเราก็เอาน้ำไปรดพร้อมกับรดน้ำคนอื่นเราก็ต้องรดธรรมะให้แก่ตัวเราเองให้ใจมันเย็นขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นนั่นจึงจะเป็นการรดน้ำที่ได้ผลในวันสงกรานต์นี่ก็มีอะไรที่น่าจะเอามาสนทนาสู่ญาติโยมฟังบ้างเล็กๆน้อยๆเหมือนกันดูปฏิทินแบบเก่าๆเขาจะมีรูปนางเทพปฏิดาแห่เหรียญมหาแห่เหรียญพระพรหมในวันสงกรานต์นี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับพรหมองค์หนึ่งเหมือนกันแสดงว่าพรหมนี่หลายองค์ไม่ใช่องค์เดียวพรหมในเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์นี้เป็นผู้ที่มาสนทนากับธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารกับพระพรหมนี่เกิดพันนันกันขึ้นแสดงว่าการพันนันนี่เป็นผีร้ายมานานแล้วทำให้เกิดปัญหาคือว่าพระพรหมแกถามปัญหาธรรมบาลกุมารถามว่ามนุษย์สามราศีนั้นได้แก่อะไรให้คิดภายในเจ็ดวันให้ตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็จะให้ตัดเสียงถ้าตอบได้จะให้ตัดเสียงพระพรหมเป็นผู้ท้าถ้ากรรมปาละบอกว่าท่านถ้าท่านตอบได้เราให้ตัดเสียงเลยแต่ถ้าท่านตอบไม่ได้เราก็ตัดท่านเหมือนกันการพนันขันต่อได้เกิดขึ้นระหว่างชายหนุ่มกับพระพรหมขององค์หนึ่งธรรมปาละก็มานั่งคิดนอนคิดเดินคิดแล้วคิดอีกมันไม่ออกไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรตอนนึกทอดอะไรในชีวิตแล้วไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ในป่าก็นั่งให้มันตายไปซะเลยไม่ต้องให้พระพรหมมาตัดหัวแกนั่งอยู่นั่นบนคาคบไม้นั่นมีอีแร้งอยู่ชุดหนึ่งคือมีแม่และก็ลูก3ตัวลูกก็ควรจะกินอาหารจากแม่ก็ควรจะกินอาหารแม่ก็บอกว่าอดไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินลูกก็ถามว่ากินอะไรวันพรุ่งนี้อ้าวกินของอร่อยกว่าสิ่งที่เราเคยกินลูกถามว่ากินอะไรโดดดูที่คนไม้นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ้วนท้วนน่ากิน
แล้วทำไมจะกินเขาได้ก็ยังเป็นอยู่จะไปจิกกินได้อย่างไรก็พวกเราเนี่ยมันไม่กินสัตว์เป็นนี่เร่งนี่มันดีนะมันไม่กินสัตว์เป็นไม่ประทุษร้ายใครเรียกว่ากินสัตว์ที่ตายแล้วเพราะงั้นจะกินก็อย่างไรแม่บอกเลยไม่ต้องตกใจแล้วพรุ่งนี้ก็จะตายแล้วทำไมถึงจะตายลูกแรงก็ชอบสักไส้หลายเลี้ยงแม่ก็ตอบว่าพระพรหมนี่กับเจ้าคนนี้มันพนันกันถามว่ามนุษย์สามราศีคืออะไรถ้าเจ้านี่ตอบได้ก็ตัดเสียนพรหมแต่ถ้าตอบไม่ได้พรหมก็ตัดเสียนเจ้านี่นี่จะมานั่งจะมานั่งคลุ้มใจไม่รู้จะตอบอย่างไรอะไรมานั่งให้มันผอมตายอยู่ตรงนี้แต่ไม่ทันตายอ่ะพรหมจะมาตัดหัววันพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นแรงเขาเลยลูกแรงก็ชักจะสงสัยตามประสาคนจับที่ชอบถามก็เลยถามว่านี่มนุษย์สามราศีอะไรล่ะแม่แม่ก็บอกว่ามนุษย์สามราศีเกิดเช้าราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าธรรมปาละนี่แกก็มีวิชาพิเศษเหมือนกันที่จะไม่ตายคนมีวิชานี่มันช่วยตัวได้คือแกมีวิชาได้ยินเสียงสัตว์พูดเข้าใจแรงพูดยังเข้าใจรู้ว่าพูดอะไรกันแต่แกก็ได้ยินว่าโอ้สามราศีนี่เองเลยก็ลุกขึ้นไปรุ่งเช้าพระพรหมมาหาบอกว่าอะไรมนุษย์สามราศีคืออะไรธรรมปาละก็ตอบไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเบี้ยวกันถ้าพรหมแกจะเบี้ยวก็ได้บอกไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่างอื่นเราไม่มีคำเฉลยที่ไหนเนี่ยพรหมจะเบี้ยวก็ได้แต่ว่าพรหมนี่ก็ยังเคารพธรรมะถือสัจจะเป็นหลักอยู่เหมือนกันเลยบอกเอาถ้างั้นท่านตอบถูกเราให้ท่านตัดหัวเราพรหมก็เลยถูกตัดเสียนนะตัดเสียนทีนี้เสียนพระพรหมนี่มันร้ายทิ้งลงไปในทะเลน้ำแห้งกาตายโยนไปในอากาศก็จะลุกเป็นไฟเปลวไฟเหมือนขวานคว้าของไอ้ขวานคว้าหน้าดำเนี่ยนะเลยมันยุ่งกันใหญ่มันเป็นอันตรายแก่คนแก่สัตว์แล้วจะทำยังไงอ่ะจะไม่ให้เป็นอันตรายบอกว่าตัดแล้วต้องถือไหว้แล้วให้ลูกสาวเอาผ่านมารับไปลูกสาวก็เอาผ่านรับแล้วเอาไปไหว้ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์ยังไม่ได้สำรวจว่าอยู่ตรงไหนถ้ำนั้นเอาไปไหว้ในถ้ำพอถึงวันสงกรานต์ก็ลูกสาวได้ถือพานแห่ไปรอบๆเขาพระสุเมรุแล้วไปเก็บไว้ในถ้ำไม่เน่าความจริงก็ไม่ได้ฉีดยูกฉีดยาอะไรแต่ว่ามันเน่าไม่ได้ของอย่างนี้เน่าไม่ได้มันเป็นประเพณีนี่เน่าไม่ได้ต้องเอาไหว้ต่อไปเลยก็เวียนกันอยู่นะนะลูกสาวถือเวียนไปทุกปีปีนี้คนนี้ปีนี้คนนี้ถือแล้วต้องเอาไปรักษาดูแลด้วยรักษาเสียนพระพรหมเป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่โบราณเพราะงั้นในรูปปฏิทินสมัยก่อนที่เอาพิมพ์เป็นแผ่นห้างขายยาต่างๆพิมพ์แจกจะเห็นรูปนางสาวเทวดาถือพานแห่เสียนพระพรหมไปแล้วก็มีรูปนางสงกรานต์ขี่อะไรก็ตามปีนี้ขี่อะไรก็ไม่ทราบทัดดอกไม้อะไรกินอะไรแล้วก็มีการทายว่าฝนจะตกเท่านั้นเท่านี้ตกในป่าหิมพานต์500หาตกในทะเลตกในมนุษย์โลกแล้วอีกไม่ต่อใดก็มีการแลกนาฝันที่ต้องสนามหลวงเสี่ยงทายกันว่าหัวกินอะไรหัวกินผ้าหัวกินข้าวหรือหัวกินเหล้าแต่ว่ามีเรื่องน่าคิดอยู่อันหนึ่งในเรื่องเสียนพระพรหมเนี่ยคือว่าหน้าที่ได้ถูกตัดนี่เพราะเรื่องอะไรเรื่องเล่นการพนันแสดงว่าการพนันนี่มีโทษถึงกับถูกตัดหัวนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพรหมไปท้าพนันกับธรรมบาลแล้วก็แพ้เขาเลยถูกตัดหัวไม่ได้ต่อกับเนื้อกับตัวต่อไปเหลือแต่หัวอยู่จะยักคิ้วได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะคงไม่ได้เขียนไว้คงไม่ได้เรื่องแล้วตายแล้วนี่คงไม่ได้เรื่องอะไรแต่มันเป็นคติเตือนใจพวกเราทั้งหลายว่าการพนันนี่มีพิษสงฆ์พอใช้ทำให้เกิดปัญหามากมายหลายเรื่องสมัยพุทธกาลก็คงมีการพนันเหมือนกัน
เพราะว่าในนิทานชาดกมีหลายเรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินพนันเล่นสกากันทอดสกาพนันแพ้เขาถูกออกจากเมืองพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนก็ถือสัจจะเหมือนกันเมื่อพูดว่าแพ้ยกเมืองให้ก็ต้องยกให้ตัวก็ต้องไปเดินป่าเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีครบกำหนดแล้วกลับเข้าเมืองได้ได้ครองบ้านครองเมืองต่อไปคนโบราณนั่นก็ยังมีสัจจะมีศีลมีธรรมประจำจิตใจเรียกว่าไม่ชั่ว 100% ถึงจะอย่างไรก็ยังมีความดีอยู่บ้างเพราะงั้นเมื่อแพ้เขาก็ต้องทำตามสัญญาออกไปอยู่ป่าเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีท้าวหริจันทร์ในเรื่องชาดกที่เขาเอาไปแสดงเป็นเรื่องละครมหาตมะคานธีน้อยนายคานธีน้อยมายังไม่โตไม่มีชื่อเสียงนี่แกก็ไปดูละครท้าวหริจันทร์เหมือนกันท้าวหริจันทร์นี่เล่นพนันเหมือนกันเล่นสกาพนันเขาแล้วก็พนันเมืองกันเลยทีเดียวแพ้เมื่อแพ้ก็ท้าวหริจันทร์ก็ไปบอกข้าเสนาบดีข้าราชการทั้งหลายบอกว่าเราแพ้การพนันแล้วตามสัญญาต้องยกเมืองให้เราก็ต้องยกให้แล้วเรานี่จะเข้าไปอยู่ในป่าพวกทหารที่จงรักภักดีก็กราบทูลว่าจะไปยกให้มันทำไมสัญญาในการพนันนี่เป็นโมฆะเสียเมื่อไรก็ได้ไม่มีพันธะกันตามนิติธรรมหรือตามกฎหมายเราไม่ต้องรับรองพันธะนั้นถ้ามันจะเอาก็ทหารจะปราบเองเราบอกไม่ได้เราเป็นกษัตริย์ตรัสอะไรแล้วคืนคำไม่ได้น้ำลายถมแล้วจะเอาคืนมาอีกไม่ได้มันไม่ได้เป็นอันขาดเราต้องไปขอให้ท่านอยู่รักษาเมืองให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ออกป่าไปอยู่ป่าคานธีดูเรื่องนี้แล้วประทับใจมากเกิดความคิดขึ้นในใจในขณะนั้นว่าสังคมมนุษย์เรานี้ถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างท้าวหริจันทร์นี้โลกมันก็คงไม่วุ่นวายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอยู่ด้วยสัจจะจะอยู่ด้วยความซื่อสัตย์เพราะงั้นในชีวิตท่านมหาตมะคานธีเกิดธรรมะขึ้นเพราะเรื่องละครท้าวหริจันทร์แล้วท่านก็ยึดมั่นในอุดมการณ์นั้นถือสัจจะมั่นตลอดชีวิตเมื่อจะทำอะไรก็ทำจริงเลิกไม่ได้ทำทุกอย่างตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งในเรื่องชาดกบางเรื่องเช่นเรื่องวิทูรชาดกกษัตริย์เมืองที่วิทูรชาดกทำงานด้วยนี่ก็ชอบเล่นสกาเหมือนกันแล้วไปเล่นสกากับยักษ์ชั้นแรกก็เทวดาที่เป็นแม่แรกชาติก่อนมาช่วยพลิกลูกสกาเวลาทอดให้ชนะทุกทีแต่ว่ายักษ์นี่ตาเหมือนกับไฟเรียกว่ายักษ์นี่มีสายตาเหมือนกับไฟมองรู้ว่าเทพธิดามาช่วยเลยขึงตามองด้วยตาเขียวๆนะเทพธิดาตกใจหนีไปเท่านั้นก็เลยแพ้สกาของวิของยักษ์ปุณณกยักษ์ก็เลยบอกว่าท่านแพ้แล้วเราจะต้องเอาเมืองของท่านราชาบอกว่าเมืองเอาไปได้แต่วิทูรบัณฑิตท่านเอาไปไม่ได้เกิดเป็นปัญหาว่าวิทูรบัณฑิตนี่เป็นทรัพย์ติดเมืองหรือว่าไม่ใช่ทรัพย์ติดเมืองก็เถียงกันก็เลยให้หาวิทูรบัณฑิตมาเป็นผู้ตัดสินวิทูรบัณฑิตตัดสินเป็นธรรมคือว่าตัดสินว่าข้าราชการนี่เป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินท้าพนันว่ายกเมืองให้เขาข้าราชการซึ่งเป็นของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเป็นทรัพย์ติดบ้านติดเมืองต้องเป็นที่ข้าเขาด้วยพูดง่ายๆอะไรงั้นวิทูรบัณฑิตตัดสินอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวไปทำอะไรและตัดสินอย่างนั้นให้เป็นธรรมตอนนี้สุดวิทูรบัณฑิตก็ต้องติดอยู่กับตัวเมืองพระเจ้าแผ่นดินก็ออกป่าไปแล้วยักษ์นั้นความจริงยักษ์ที่ไปเล่นสกาต้องการจะเอาวิทูรบัณฑิตเท่านั้นเองไม่ใช่เอาบ้านเอาเมืองอะไรแต่ว่าพนันเมืองกันผลสุดก็ได้วิทูรบัณฑิตพ
พราะต้องการจะเอาหัวใจวิทูรบัณฑิตไปให้นางอิรันตตีมาเหตุสีของพญานาคเรื่องมันว่าพญานาคนี่ก็ขึ้นมาถืออุโบสถนั่นนาคนี่ก็มาถืออุโบสถครุฑก็มาถืออุโบสถเหมือนกันมาเจอกันก็ไม่ทำร้ายกันมองกันด้วยสายตาเมตตาว่านาคไม่ใช่อาหารเราวันนี้ครุฑก็ไม่ศัตรูไม่ใช่ศัตรูของนาคในวันนี้เพราะต่างจัดต่างมีธรรมะนาคมีธรรมะครุฑก็มีธรรมะว่ามีธรรมะมันก็ไม่เป็นศัตรูกันคนเราในทางมีธรรมะไม่เป็นศัตรูกันแต่พอไม่มีธรรมะอยู่ในใจความเป็นศัตรูก็เกิดขึ้นทันทีอย่ากินเลือดกินเนื้อกันได้เพราะขาดธรรมะเพราะนั้นนาคในมาฟังธรรมมิถุรบัณฑิตแสดงธรรมชอบอกชอบใจกลับไปเมืองไปเล่าให้มเหสีฟังมเหสีก็แม้อยากจะฟังธรรมของมิถุรบัณฑิตแต่ไม่รู้จะเอามิถุรบัณฑิตมาได้อย่างไรเลยแสดงอาการเป็นไข้เป็นไข้นอนคลุมโปงแต่สามีก็ไปเห็นถามว่าเรื่องอะไรบอกว่าเราไม่สบายอยากจะได้หัวใจวิทุรบัณฑิตมาเป็นเครื่องประกอบยาพญานาคโอ้ยเอามาได้ยังไงวิทุรบัณฑิตเป็นบัณฑิตของพระราชาจะเอาไม่ได้เอาหัวใจไม่ได้ถ้าเราไม่ได้หัวใจวิทุรบัณฑิตเราจะไม่กินข้าวกินน้ำจะตายฮะเอาแล้วทีนี้ก็ร้อนถึงลูกสาวได้ยินข่าวแม่ไม่สบายก็มาบอกแม่มาเฝ้าแม่แม่ก็บอกเรื่องให้ฟังบอกไม่เป็นไรลูกอาสาจะให้คนใดคนหนึ่งไปเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตแล้วลูกจะแต่งงานกับเขาลูกสาวก็ขึ้นมาเมืองมนุษย์แปลงตัวเป็นมนุษย์สวยงามอันนี้เมื่อแปลงตัวก็ปุณกยักษ์นี่ออกจากการเฝ้าท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นลุงก็มาเที่ยวป่ามาเจอนางนั่นข้าวก็เลยชอบใจเข้าไปเกี่ยวพาราสีนางก็อหอบอกนะแต่ว่าท่านต้องทำอะไรให้ก่อนถึงจะยอมเป็นพันยาแต่ทำอะไรบอกให้แปลวหัวใจวิทุรบัณฑิตมาให้แล้วเราจะเป็นพันยาท่านเวสยักษ์ก็เลยไปเล่นการพนันเอาทุรบัณฑิตมาเอามาทำทุกอย่างยกขึ้นแกว่งก็มีโยนไปก็มีจับพลิกความพลิกหายไม่ตายสักทีทำหลายเรื่องก็ไม่ตายเลยวิทุรบัณฑิตชักจะสงสัยนี่มันเรื่องอะไรที่จับฉันมาโยนเล่นเหมือนลูกตะกร้ออย่างนี้เพื่อจะเอาอะไรยักษ์บอกว่าเราจะเอาหัวใจท่านไปให้นางอิรันตตีมเหสีของพญานาคแล้วเราจะได้ลูกสาววิทุรบัณฑิตว่าท่านนี่มันเป็นยักษ์ปัญญาอ่อนตลอดเวลาขึ้นไปสวรรค์บ่อยๆก็ไม่ได้เรื่องอะไรเขาไม่ได้เอาหัวใจที่เป็นก้อนๆในอกฉันหรอกเขาต้องการหัวใจคือธรรมะนางอิรันตตีนี่ค่ายที่จะฟังธรรมะไม่ใช่เอาก้อนหัวใจซึ่งเหมือนลูกๆกำปั้นไม่ใช่ท่านเอาฉันไปฉันจะไปเทศน์ให้นางฟังเลยยักษ์ก็รู้สึกตัวว่าแหมแย่จริงวางลงบนหินแล้วก็นั่งลงกราบขอโทษขอโพยแต่ทำเอากระดูกร่วนไปแล้วขอโทษเราไม่เป็นไรอ่ะนั้นเลยพาไปให้ได้ฟังธรรมนางได้ฟังธรรมแล้วก็สบายใจนั่นแหละหัวใจของวิทูลไม่ใช่หัวใจเต้นติ๊กๆไม่ใช่อย่างนั้นหัวใจคือธรรมะของวิทุรบัณฑิตก็เลยเอาไปให้ได้ฟังธรรมแล้ววิทุรบัณฑิตก็ได้กลับเมืองยักษ์ก็ให้อภัยแก่พระราชาที่แพ้สกาได้กลับมาครองบ้านครองเมืองกันต่อไปนี่ก็เรื่องการพนันเหมือนกันมีอยู่หลายเรื่องในเรื่องชาดกนี่เกี่ยวด้วยการพนันขันต่อเนี่ยกรรมเราต้องเดินป่าสมัยก่อนใครแพ้การพนันก็เดินป่าหมายความว่าแพ้การพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวนั่นเองพูดภาษาธรรมดาว่าหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็บ้านไม่มีอยู่ทรัพย์ไม่มีใช้ต้องไปกินผลไม้ในป่านอนกระลิงกับข้างอยู่ตามใต้ต้นไม้เพราะเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวแล้วอันนี้ก็คือเขาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าการพนันทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวต้องทิ้งเนื้อประดาตัวไปมากมายเขาว่าที่เมืองคาโน่นเนี่ยคาสิโนที่มอนติคาร์โลซึ่งเป็นเมืองนักการพนันเมืองนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไร
เพราะไม่มีที่ทำกินมันตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็วางตึกสลับซับซ้อนตัดถนนกดกดเที่ยวเที่ยวขึ้นเขาลงเขามีอ่าวสวยหน่อยหนึ่งแล้วก็อาชีพของเมืองนั่นก็คือว่าคนไปเที่ยวตากอากาศแล้วก็ไปเล่นการพนันพวกเล่นการพนันเนี่ยมาแพ้เข้าก็ไปยิงตัวตายที่ชายหาดบ่อยๆแพ้หมดตัวแพ้หมดตัวก็ไปยิงตัวตายอันนี้ไม่เหมือนกับคนโบราณแพ้แล้วก็ไปเดินป่าเขาไม่ตายแต่ฝรั่งนี่แพ้แล้วยิงตัวตายเลยไม่สามารถจะกลับบ้านได้นี่ก็โทษของการพนันเหมือนกันเมืองไทยนี่มีคนขนขวายกันอยู่ที่จะให้เปิดบ่อนคาสิโนขึ้นในประเทศไทยจะได้เป็นสถานที่สำหรับคนฆ่าตัวตายกันต่อไปหาเรื่องให้มันยุ่งนะเรื่องนี้ทำมาหากินเรื่องอื่นไม่ต้องไปหากินกันเรื่องการพนันก็ได้แต่ว่าคนบางประเภทเขาชอบอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องการพนันกันโตพระพุทธเจ้าท่านแสดงทูตไหว้หลายสถานคือหนึ่งเมื่อชนะก่อเวรเมื่อแพ้เสียดายทรัพย์ทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตแก่นักการพนันชื่อเสียงเกียรติยศก็เสื่อมตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้อันนี้ทูตที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปมาเสียเมื่อชนะก่อเวรหมายความว่าฮึกเหิมแหมวันนี้ดวงดีได้ชัยชนะแล้วก็เล่นต่อไปไม่เลิกเล่นต่อไปก็แพ้เมื่อแพ้หนักเข้าก็เสียดายเสียดายก็ต้องแก้ตัวเอาอะไรในบ่อนนั้นก็มีการรับจำนำอยู่แล้วเขียนเช็คไว้ให้เขาแล้วเอาเงินไปใช้ก่อนก็ได้ถ้าเช็คเด้งก็ติดคุกกันเท่านั้นเองแบบรอดหรือเมียนมีอะไรติดเนื้อติดตัวสายสร้อยมีแหวนเพชรมีนาฬิกามีอะไรก็เอาจำนำไว้ก่อนแล้วไปเล่นแพ้อีกก็ไม่ได้ถอนคืนทำให้เกิดเป็นปัญหาเสียหายมากมายแล้วก็ไปให้เครดิตไปขอเครดิตจากใครเขาก็ไม่หายแล้วไปกู้เงินธนาคารก็ไม่หายเขาไม่ได้ลงทุนทำอุตสาหกรรมอะไรไม่ได้ทำมาหากินอะไรมัวแต่ไปเล่นการพนันใครก็จะเชื่อเครดิตใครก็จะให้กู้ให้ยืมผลที่สุดยืมก็ไม่ได้กลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวได้รับความทุกข์ความแบบร้อนสกุลใหญ่ๆที่มั่งคั่งแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเพราะเรื่องการพนันนี่ไม่ใช่น้อยมัวเมาหลงไหลในการพนันไม่ทำมาหากินไม่หาทรัพย์เก่าและไม่หาทรัพย์ใหม่มาเพิ่มทรัพย์เก่าผลที่สุดทรัพย์ก็หมดหมดมาโดยลำดับหมดที่นาหมดที่สวนหมดห้องแถวหมดบ้านที่ตัวอยู่แหวนเพชรนินจินดาที่ปู่ตาญาติยายหาไว้ให้บ้านก็ขายกินไปจนหมดจนสิ้นเหลือแต่ตัวไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีใครจะเอาไปใช้ไปสอยกันต่อไปนี่มีตัวอย่างอยู่สมไปในเรื่องเช่นนี้แต่คนไม่ได้คิดไม่ได้นึกในเรื่องคุณโทษของสิ่งเหล่านี้จึงได้สร้างปัญหาคือความทุกข์ความแบบร้อนในชีวิตด้วยประการต่างๆเราเห็นภาพในปฏิทินโบราณแล้วก็ให้สำนึกไว้ว่านี่แหละตัวอย่างแห่งความชั่วตัวอย่างแห่งโทษการพนันขันโตเราอย่าได้ไป

ของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ได้คติจากวันสงกรานต์เรื่องหนึ่งอยากจะขอฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้เอาไปเป็นหลักพิจารณาด้วยแต่นี่พูดถึงเรื่องพรหมหน่อยพรหมในที่นี้หมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสพรหมอย่างหนึ่งคนอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าเข้าใจพรหมอย่างหนึ่งคือเขาเข้าใจว่าบรมะนี่กรรมะนี่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับพวกอิสราเอลพวกอาหรับในทะเลทรายเข้าใจนั่นแหละคือเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าจากเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคนอินเดียโบราณก็มีความเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากกรรมะเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแต่วิธีสร้างไม่เหมือนกันคำพีของฝรั่งของอิสลามนี่ก็สร้างเป็นวันๆไป7วันเสร็จแต่ว่าคำพีอินเดียนะไม่อย่างนั้นเขาไม่ได้สร้างเป็นวันๆสร้างด้วยอำนาจฤทธิ์ทางใจสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่ดังที่สร้างด้วยอำนาจฤทธิ์ทางใจสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่ดังที่เราเห็นอยู่นี้สร้างแล้วก็ไม่ทอดทิ้งหรอกยังดูแลรักษาเพื่อจะได้ให้สัตว์ลูกทั้งหลายปลอดภัยต่อไปเรื่องนี้ทานก็เขียนว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี้ไม่มีผู้สอนที่มีชื่อเฉพาะแต่เป็นตำราเป็นคำพีที่เขียนกันขึ้นหลายๆคนไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโดยเฉพาะไม่เหมือนศาสนาอื่นเช่นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาคริสต์ก็พระเยซูเป็นผู้สอนอิสลามก็นบีมูฮัมหมัดแต่ของพราหมณ์นั้นไม่มีศาสดาโดยเฉพาะมีแต่พวกฤาษีเป็นผู้เขียนคำพีไว้ในรูปต่างๆแล้วเอามาศึกษามาปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปก็ตั้งต้นด้วยพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่เพราะงั้นเราจึงได้ยินคำพูดในเมืองไทยคำหนึ่งว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตก็เกิดจากความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในเงื้อมมือของพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ดลบันดาลใครจะดีใครจะชั่วก็อยู่ที่พรหมลิขิตลิขิตไว้ที่ตรงไหนก็บอกว่าเขียนไว้ที่หน้าผากคนอื่นนั้นไม่ออกพระพรหมอ่านคนเดียวเขียนไว้ที่หน้าผากแล้วว่าคนนั้นจะมีอายุเท่านั้นจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคนอินเดียจะลงไปว่าเป็นความต้องการของผู้อยู่เบื้องบนที่ไปบนสวรรค์เป็นความต้องการของเบื้องบนว่าอย่างนั้นคือพระพรหมนั่นเองต้องการให้เป็นอย่างนั้นสั่งมาเสร็จแล้วว่าคุณนี่เป็นอย่างนั้นนะแกนี่เป็นอย่างนั้นนะเขาเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเพราะยุคโบราณนั้นคนมันถือศาสนาจากความกลัวไม่มีปัญญาเรื่องกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรต่ออะไรแปลกๆแล้วก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ตัวปลอดภัยจากสิ่งต่างๆแล้วก็ทำสืบต่อกันมาจนฝังอยู่ในจิตใจคนในเรื่องอย่างนี้ถอนไม่ออกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัยที่สุดที่สอนสิ่งซึ่งเขานับถือกันอยู่ก่อนว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องพระพรหมนี่ก็เหมือนกันมีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเกิดจากปากพระพรหมเกิดจากปากทีเดียวกษัตริย์นี่เกิดจากแขนพระพรหมพวกพ่อข้านี่เกิดจากท้องพระพรหมกรรมกรนี่แย่หน่อยเกิดจากหน้าแข้งของพระพรหมมีเกิดจากหน้าแข้งเขามันต่ำที่สุดในชีวิตต้องแบกต้องหามต้องทำอะไรซึ่งเป็นงานกรรมกรน่ะพวกสูตรนี่ค้าขายเป็นพ่อข้าร่ำรวยทรัพย์สมบัติพวกกษัตริย์ก็มีแต่เรื่องรบราฆ่าฟันมีหน้าที่เป็นทหารนั่นแหละป้องกันชาติบ้านเมืองพราหมณ์นี่เอาเปรียบกว่าเพื่อนเพราะว่าเกิดจากปากพระสงฆ์พราหมณ์พูดอะไรต้องเชื่อต้องฟังถ้าไม่เชื่อไม่ฟังก็จะเป็นบาปตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์

วทีต่อไปพราหมณ์ก็ตั้งระบบไว้อย่างนั้นให้คนเชื่อพราหมณ์พราหมณ์จะพูดอะไรก็ต้องเชื่อต้องฟังทั้งนั้นแล้วตั้งสิทธิไว้หลายอย่างสิทธิพิเศษเอกสิทธิของพราหมณ์มีมากคนอื่นกับไม่มีคนสูตรเนี่ยกรรมกรหรือว่านักสูตรที่ต่ำที่สุดถ้าเดินผ่านกามเนี่ยต้องเดินหลีกไปอย่าเหยียบเงานะอย่าเหยียบเงากามเหยียบเงาไม่ได้เป็นบาปเป็นทุกข์แล้วกามมีไปไหนก็ต้องมีสายเชือกเส้นเพราะปกติก็เฉวียงบ่าว่ายได้เหมือนกับเราผ้าอังสาของพระจะเป็นเส้นเล็กๆมีได้9เส้นเอามาพอยว่าเฉวียงบ่าแต่มันยาวลงไปถึงเลยใส่นิ้วไปเพราะงั้นเดินไปไหนต้องเดินเชือกนั่นมาห้อยไว้ที่หูเพื่อเป็นยี่ห้อเดินไปให้คนเห็นว่านั่นกรรมมาแล้วกรรมมาแล้วต้องนอบน้อมต่อกรรมต้องแสดงความเคารพต่อกรรมเพราะงั้นพอกรรมเดินมาพวกสูตรต้องเดินออกไปไกลๆไม่ได้แล้วเขาบอกว่าพวกสูตรมีแต่จะให้สิ่งสกปรกแก่กรรมแต่พราหมณ์นั้นให้สิ่งสะอาดแก่พวกสูตรเหมือนแผ่นดินนี่ให้ขี้ฝุ่นแก่กว้าแต่ฝนนั้นชำระขี้ฝุ่นในก้องกว้าสะอาดเพราะว่าอย่างนั้นแสดงว่าพวกสูตรนี่เป็นพวกไม่ได้เรียกพวกขี้ฝุ่นนะแต่พราหมณ์นี่เป็นพวกเก่งยกกันว่าอย่างนั้นขั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เห็นว่าแหมนี่เอาเปรียบมากไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าคนเราไม่ใช่ดีที่ความเกิดว่าเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นสูตรแต่ดีที่การประพฤติปฏิบัติความประพฤติปฏิบัติแหละทำให้คนดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่เราทำกรรมชั่วเราก็ชั่วแต่เราทำกรรมดีเราก็ดีไม่ใช่ดีเพราะเกิดในสกุลกรรมไม่ใช่เลวเพราะเกิดในสกุลพ่อข้าหรือวรรณะสูตรแล้วมันมีผสมอีกถ้าว่าวรรณะทีนี่มาผสมกันออกมาเป็นจันทันเป็นจันทานนี่แตะต้องไม่ได้เลยเป็นพวกที่สกปรกที่สุดแล้วก็ว่างั้นไม่ได้แตะต้องไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้กินน้ำบ่อเดียวกันก็ไม่ได้นั่งร่มไม้เดียวกันก็ไม่ได้ไปไหว้พระที่เดียวกันก็ไม่ได้ดูเลยที่มันทำให้อินเดียสับสนนี่เพราะเรื่องอย่างนี้ปัญหาวันนะเนี่ยทำให้อินเดียดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากแอกไม่ถนัดทนีเพราะไอ้วันนะมันฝังไว้ท่านเมื่ออินเดียได้รับอิสรภาพนี่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเพราะว่าคนที่เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นคนสูตรแท้ๆเลยวรรณะสูตรแท้ๆเกิดที่เมืองบอมเบย์เกิดในย่านสลัมด้วยซ้ำไปแต่แหมนี่มันเป็นเพชรในโคนตรงแท้ๆทีเดียวนายคนนี้ไปเรียนหนังสือเก่งมากเรียนเก่งมาตั้งแต่ชั้นประถมพอขึ้นมัธยมในการเรียนเก่งราชาแห่งบารูด้าซึ่งเป็นคนมั่งมีให้ทุนเรียนจบมัธยมศึกษาแกขอทุนไปเรียนอเมริกาเรียนอเมริกาในการเรียนเร็วมากได้ปริญญาตรีถูกทำปริญญาเอกเอาปริญญาเอกมันสามปริญญาเฉลยทำปริญญาขึ้นสามปริญญาแล้วมาเรียนต่ออังกฤษทำปริญญาอังกฤษอีกกลับมาก็เข้าหุ้นเข้าส่วนกับพวกที่อย่าดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพเมื่อได้อิสรภาพแล้วแกน่ะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญนี่แกเขียนไว้ว่าประเทศอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีแยกชั้นวรรณะไม่ถือชั้นวรรณะอีกต่อไปโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นไม่มีชั้นวรรณะแต่ว่าสังคมมันไม่ยอมแล้วคนอินเดียมันไม่ยอมมันยังมีชั้นวรรณะกันอยู่ต่อไปแต่มหาสมคานธีแกไม่ถือมันกันแกกินข้าวที่วรรณะสูตรปรุงได้อาบน้ำกับวรรณะสูตรก็ได้วรรณะสูตรไม่สบายแกไปนวดให้ก็ได้ก็ขอไปเช็ดอุจจาระให้ก็ได้ไปทำทุกอย่างคนชั้นสูงมาเห็นกันแล้วโอ้ยแล้วทันทีนี้ก็ไม่ได้เนาะไปอยู่กับพวกสูตรอย่างนั้นพวกสกปรกเต็มที่บางคนถึงกับตัดไมตรีไม่ยอมออกเงินช่วยเหลือกิจการนิคมต่อไปก็เอาพวกสูตรเข้าไปไว้แล้วก็นั่งรถม้ามา
มานั่งมาคอยอยู่ที่นอกเขตนิคมบอกให้คันธีไปหาการธีก็ไปไปถึงบอกว่าท่านถ้าท่านยังเอาพวกสูตรมาว่าในนิคมนี้ฉันไม่ปฏิไม่ให้เงินต่อไปการธีบอกไม่เป็นไรท่านไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรแต่ข้าพเจ้าจะเอาพวกสูตรออกไปจากนิคมไม่ได้จิตใจข้าพเจ้ามันทำไม่ได้ในเรื่องเช่นนั้นข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขาต้องปฏิบัติต่อเขาต่อไปท่านไม่เงินก็ไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะต้องช่วยตัวเองต่อไปกลับมาถึงก็ประชุมพวกในนิคมแล้วบอกว่าเวลานี้เรามีเงินเท่านี้ใช่อีก2เดือนก็หมดแล้วไม่มีใครให้เราต่อไปเราต้องช่วยตัวเองแกก็สอนคนเหล่านั้นให้ปลูกผักให้ปั่นได้ให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยตัวเองต่อไปเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแกทำได้เพราะในสุดไอ้คนนั้นแหละมาอีกมาแล้วจอดรถใกล้ๆอีกแล้วไม่ข่าวแล้วเรียกกันทีมาบอกว่าฉันทนไม่ได้เหมือนกันในเห็นท่านอดทนถึงขนาดนี้ยังเสียสละเพื่อพวกคนชั้นต่ำขนาดนี้ก็ต้องช่วยต่อไปเอาเงินมาให้การทีแกก็ชนะคนนั้นเหมือนกันด้วยการทำดีของแกเป็นอย่างนี้เรียกว่าถือกันรุนแรงเหลือเกินในเรื่องหลายเรื่องหลายประการยุ่งที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่ามันยุ่งในเรื่องอย่างนี้ต้องแก้ปัญหานี้ก่อนจึงจะแก้เรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นจึงแก้มาเรื่อยๆในเรื่องอะไรต่างๆที่เขาถือกันเช่นพระอานนท์เดินทางไปกระหายน้ำไปถึงก็ขอน้ำจากหญิงที่บ่อน้ำหญิงบ่อน้ำในพวกทาสีเนี่ยคนชายดังนั้นคนชั้นต่ำดังนั้นพระอานนท์ไปถึงบอกว่าน้องหญิงขอน้ำให้ฉันดื่มหน่อยแม่หญิงนั่นก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันเป็นวรรณสูตรจะตักน้ำให้ท่านเป็นนักบวชไม่ได้พระอานนท์บอกว่าฉันต้องการน้ำฉันไม่ต้องการวรรณฉันต้องการน้ำแม่หญิงคนนั้นแม้ปลื้มอกปลื้มใจตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยแต่มาได้ยินว่าฉันไม่ต้องการสูตรฉันต้องการน้ำแล้วแม่หญิงก็ตักน้ำมาถวายท่านก็ดื่มแล้วแม่หญิงนั้นตามพระอานนท์ไปจนถึงวิหารที่พระพุทธเจ้าพักไปสืบหาว่าพระอานนท์อยู่ที่ไหนเลยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอมาธุระอะไรบอกว่าต้องการพบพระอานนท์ที่ฉันรักพระอานนท์เหมือนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ได้รักร่างกายของพระอานนท์หรอกเธอรักจิตใจของพระอานนท์เพราะจิตใจของอานนท์นั้นเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่เลือกที่รักปลักที่ชังไม่ถือชั้นวรรณะเดี๋ยวเธอนั่งรอนี่จะบอกให้มาพบก็ได้แล้วก็ไปบอกให้พระอานนท์มาได้พบได้สนทนากันนี่ก็เป็นเรื่องคือว่าในวงการพระนี่ท่านไม่รังเกียจอะไรทั้งนั้นในเรื่องวรรณะนี่ไม่รังเกียจแต่ว่าชาวบ้านมันไม่ยอมไปที่เมืองกุสินาราไปพบพระองค์หนึ่งชื่ออัจจุตานันทะอัจจุตานันทะแปลว่ายินดีในพระนิพพานเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นวรรณะกราบมาบวชถามว่าพ่อไม่โกรธที่พี่มาบวชโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้อ้าวไปเทศมั่งอ่ะเทศอะไรอ่ะเข้าบ้านไม่ทันพูดออกไม่หลายทีแล้วจะไปเทศอะไรได้ตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยนั่งฉันข้าวที่วัดพ่อมาไปฉันข้าวกับพระอีกองค์หนึ่งองค์นั้นน่ะเป็นวรรณะสูตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเขามีความรู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบอ่ะไม่ใช่คนเหลวไหลชื่ออะไรลืมไปแล้วคราวนี้ก็นั่งกินข้าวร่วมกันอุ้ยพ่อมาถึงเพียงแต่มาบวชนี่ก็บาปนักบาปหนาแล้วยังจะมากินข้าวกับวรรณะสูตรอีกหาไม่ทอดมาหนึ่งหลายทุบลูกชายลูกชายต้องทิ้งจานข้าววิ่งรอบๆกุฏิบริหารนะพ่อแกวิ่งไม่ทันลูกชายยังแข็งแรงวิ่งก็จนพอหน่อยลิ้นหล่อแล้วก็หยดหน่อยแล้วก็เลยพ่อก็กลับบ้านไปบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ยินดีเลยในการลูกชายมาบวชนี่เขาเรียกว่าอุปาทานรุนแรงในเรื่องไม่เข้าเรื่องป
ไปยึดถือเองเกินไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้คลายจิตใจจะได้สบายลงไปมากครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถามว่าพระองค์รู้จักพระพรหมหรือไม่บอกว่ารู้จักพระองค์รู้จักทางที่จะไปพบพระพรหมไหมรู้จักพราหมณ์ก็ถามว่าพระพรหมคือใครพระองค์บอกว่าพระพรหมก็คือบุคคลที่มีพรหมวิหารธรรม4ประการพรหมวิหารธรรม4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าธรรมของผู้ใหญ่พรหมก็คือผู้ใหญ่ผู้ใดมีธรรม4ประการนี้ผู้นั้นเป็นพรหมแล้วก็พราหมณ์ถามว่าแล้วจะไปหาพระพรหมอย่างไรก็ไปหาด้วยการประพฤติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อใดท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นท่านก็ได้พบกับพระพรหมแล้วพระพรหมอยู่ในใจของท่านแล้วไม่ต้องไปเที่ยววิ่งหาให้มันเหนื่อยแรงไม่ต้องเดินไปเส้นเชิงเขาหิมาลัยแล้วไปแงนดูก้อนหิมะเพื่อพบพระพรหมอย่างนั้นไม่ใช่พระพรหมอยู่ในใจของท่านเมื่อท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาอดสงสารทนไม่ได้เมื่อเห็นใครมีความแบกร้อนก็เข้าไปช่วยเหลือมุทิตายินดีเบิกบานเมื่อเห็นใครได้ดีได้ดีมั่งมีสีสุขมีความเจริญก้าวหน้าหรือเมื่อเราได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเสร็จแล้วเราก็มานั่งสบายใจสบายใจว่าได้ช่วยเขาแล้วทำให้เขาพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นกมุทิตาส่วนอุเบกขานั่นหมายความว่าวางเฉยไม่ใช่เฉยไม่เอาไหนไม่ใช่อย่างนั้นเฉยด้วยปัญญาเฉยด้วยปัญญาเฉยก็คิดว่าช่วยไม่ได้ลงตกลงไปว่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเขาทำว่าอย่างนั้นเราจะไปช่วยไม่ได้มันเหลือวิสัยที่จะเข้าไปช่วยก็ต้องเฉยๆลงตกว่าเออกรรมของสัตว์ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายย่อมได้รับผลกรรมที่ตัวทำไว้เมื่อเขาทำกรรมว่าอย่างนั้นเขาก็ต้องไปตามกรรมเขาเช่นเราเห็นตำรวจจับผู้ร้ายไปแล้วเราจะกระโดดก็ไปชกตำรวจเพื่อช่วยผู้ร้ายมันก็ไม่ได้เราต้องอุเบกขาหรือว่าเห็นงูมันคลื่นเขียดเราสงสารงูแม้ถูกงูรังแกแล้วเราจะไปอ้าปากงูเพื่อช่วยเขียดมันก็ไม่ได้งูมันโกรธมันกัดให้เราก็เดือดร้อนแต่นั่นเองไอ้อย่างนี้มันต้องไปอุเบกขาด้วยการพิจารณากรรมของสัตว์มันก็ต้องกินกันไปอย่างนี้นะเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นเวรเป็นกรรมกันเราช่วยไม่ได้อุเบกขาพรหมวิหาร4นี่ใช้ให้เหมาะคือว่าปกตินั้นเราอยู่ด้วยเมตตาตลอดเวลานี่อยู่ด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาทำอะไรก็ด้วยเมตตาไปไหนก็ไปด้วยความเมตตาคือไปพร้อมกับจิตที่คิดว่าเราอยากใช้ชีวิตความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติเท่าที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้คิดไว้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นพรหมเบื้องต้นคิดไว้อย่างนั้นเมื่อเราคิดไว้อย่างนั้นจะไปเจออะไรเข้าเจอคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องมีใจกรุณาคือเข้าไปช่วยทันทีช่วยแบกภาระช่วยเบาความทุกข์ของเขาเท่าที่เราจะช่วยได้ช่วยด้วยปัจจัยช่วยด้วยแรงช่วยด้วยการแนะนำให้เขาไปแก้ปัญหาอย่างนี้เรียกว่ากรุณาท่านมาช่วยเขาเสร็จแล้วเราก็ปลื้มใจสบายใจวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เฉยๆแต่เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วชีวิตที่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐทุกนาทีของชีวิตแต่ชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ใครๆนั้นมันยังไม่ประเสริฐอะไร
เราจึงควรจะได้คิดเมตตากรุณาต่อเขาแล้วก็สบายใจหรือว่าใครใครเขาดีขึ้นเองเขาได้เลื่อนยศเลื่อนบรรดาศักดิ์ได้รับลาภผลสักการะเราก็ยินดีแม้จะไม่พูดออกมาว่าแหมขอยินดีด้วยนะแต่ในใจนั้นคอยยินดีคอยยินดีในเขาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีมุทิตาคอยยินดีในความดีของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเมตตากรุณาหรือมุทิติมุทิตาได้ก็ต้องวางอุเบกขาด้วยการพิจารณาว่ากรรมของสัตว์ช่วยไม่ได้เหลือวิสัยที่จะช่วยลงตกลงไปอย่างนั้นคนเจริญเมตตาย่อมทำลายความโกรธความเกลียดความพยาบาทหายไปจากจิตใจคนเจริญกรุณาก็ไม่มีความตระหนี่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความพอใจในการจะให้สิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นคนเจริญมุทิตาก็ไม่มีความริษยาใครไม่มีความริษยาใครเพราะเรามีแต่มุทิตาใครได้ผิดได้ดีเจริญมั่งคั่งเราดีใจด้วยทั้งนั้นเราไม่มีริษยาตัวริษยานี่แหละตัวมารร้ายนะที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมมากมายก่ายกองเราจะต้องคอยทำลายความริษยาด้วยการคิดมุทิตาแก่คนอื่นตลอดเวลามุทิตานี่หายากเมืองไทยเรานี่ยังขาดก่อชาขาดอยู่มากไอ้มุทิตาเพราะฉะนั้นงานบางอย่างไม่ค่อยก้าวหน้ายกตัวอย่างผู้น้อยมีความคิดความอ่านร่างโครงการจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แต่เสนอผู้ใหญ่สายลิ้นชักเก็บเงียบเพราะไม่มีมุทิตาในความคิดของผู้น้อยนั้นไม่ยินดีในความคิดก้าวหน้าของคนนั้นกลัวว่ามันจะเด่นกว่ากูไปความจริงนะไม่ใช่เช่นนั้นคนในบ่งานของเราในกองของเราในกรมของเราทำอะไรเขาไม่ชมคนนั้นหรอกเขาชมอาทิตย์บดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอดีตอาทิตย์พอดีมันโง่ก็มันไม่ให้ลูกน้องแสดงความคิดอะไรจะเอาดีคนเดียวแล้วคิดไหวคนเดียวคิดไม่ทันอ่ะลูกน้องต้องช่วยคิดต้องช่วยทำแล้วเราก็ดีใจว่าเออคุณนี่เก่งผมสนับสนุนความคิดนี้เอาไปเสนอผู้ใหญ่ต่อไปเอาเงินมาใช้เพื่อทำความคิดนั่นให้เกิดดอกออกผลอย่างนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดรู้จักใช้คนใช่คนฉลาดบ้านเมืองมันก็ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ให้ใครฉลาดถ้าใครฉลาดกีดกันไว้แล้วงานมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าขาดมุทิตาจิตในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้น้อยผู้น้อยก็ไม่มีทางก้าวหน้าเลยลาออกไปทำงานกับบริษัทฝรั่งเงินเดือนสูงกว่าประเทศชาติก็ขาดคนดีสำหรับบริหารงานเพราะว่าผู้ใหญ่ขาดมุทิตาธรรมอันนี้สำคัญมากในวัดนี้ก็เหมือนกันสมภารฉลาดต้องใช้คนให้ทำงานใช้ลูกน้องฝึกฝนอบรมให้ทำงานกันต่อไปเรียกว่าเป็นคนฉลาดถ้าสมภารทำคนเดียวมันก็แย่สมภารเหนื่อยตายทำหมดทุกอย่างไม่ได้เราต้องสนับสนุนใครมีความคิดต้องทำคุณทำมีอะไรเสนอเอาเลยทำเลยไปทำมาผมจะให้เงินทำไปเราก็ทำให้เรานั่งดูสบายเราไม่ต้องไปลำบากแต่นี่บางวัดสมภารกรณีหรือว่าขาดมุทิตาพอลูกน้องเก่งขึ้นมาแล้วหาเรื่องใส่แล้วให้ออกไปจากวัดตัวจะได้นั่งงู้คนเดียวอย่างนี้มันก็แย่เลยวัดวาอารามมันจะเจริญได้อย่างไรกิจการทั้งหลายไปไม่รอดถ้าเราไม่มีมุทิตาต่อกันเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องมุทิตานี่สำคัญมากต้องแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรายินดีสนับสนุนความคิดความริเริ่มก้าวหน้าของใครก็ตามเอาไปสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญงอกงามต่อไปอย่าทำลายกันจึงจะทำให้ผู้น้อยมีกำลังใจคิดทำอะไรเจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้ยังขาดยังไม่พอใช้เมตตานะพอหากรุณาก็พอใช้มุทิตาก็ไม่ค่อยมี
ไอ้อุเบกขานั้นไม่ถึงเรียกว่าไม่เฉยมีแต่เรื่องยินร้ายทั้งนั้นยินดีไม่มีเฉยไม่เป็นมันก็ลำบากตอนนั้นเราต้องใช้คุณธรรมเหล่านี้ทุกคนเป็นพรหมได้ญาติโยมเป็นพระพรหมได้ไม่ต้องไปไหว้พระพรหมที่ไหนเป็นของเราเองดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นแค่เองเป็นเทวดาเองเป็นพรหมเองเป็นอะไรเองแล้วไม่ต้องไปไหว้ใครเราไหว้ตัวเราได้เพราะเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจของเราอันนี้ก็คือเหลี่ยมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรอะไรอยู่ในใจของเราเราเป็นอะไรก็ได้เป็นพรหมได้เป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะความเป็นทั้งหลายนั้นอยู่ในใจของเราแล้วแต่ว่าสิ่งอื่นมันมาบังไว้เราทำหน้าที่เปิดสิ่งนั้นออกสิ่งนั้นก็จะปรากฏออกมาอันนี้ขอให้ญาติโยมได้เข้าใจไว้ในรูปอย่างนี้ดังที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาขอจบแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาเวลาล่วงไปสิ้นไปชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปจากความที่เป็นอยู่เป็นไปในรูปอื่นคือเปลี่ยนขึ้นมั่งเปลี่ยนลงมั่งไม่มีการหยุดอยู่กับที่ชีวิตร่างกายธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะได้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนจะไม่ได้เข้าไปยึดถือให้เป็นทุกข์เป็นร้อนมากมายเกินไปให้ได้มีความเป็นอยู่ที่พอดีพองามตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ข้าที่จะพูดถึงเรื่องภาษิตเก่าๆที่เคยได้ยินพระท่านเทศมาสมัยนานๆแล้วเวลาพระท่านเทศแบบเก่าๆนี่ท่านเทศมักจะเทศเรื่องขึ้นพระบาลีว่ากิจโชมนุสสปฏิลาภูการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่ยากกิจฉังมัจจานาชีวิตังการได้ชีวิตเป็นอยู่ก็ยากกิจช่างสัทธรรมัสสวนังการได้ควังธรรมะที่ถูกต้องก็เป็นการยากกิจโชพุทธานมุปปาทูการเกิดขึ้นของพุทธะผู้รู้ก็เป็นการยากเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องยากสี่ประการที่คนโบราณเขาผูก

ขนาดตึกของธนาคารกสิกรไทยกรุงเทพอะไรนี้มันสูงพอไปได้แล้วเรามองไปรอบทิศนี่มันเห็นได้ไกลเห็นถนนล้นทางเห็นบ้านเห็นช่องเห็นทุ่งเห็นนาบางทีก็อาจจะเห็นไปถึงปากน้ำถ้าอากาศแจ่มใสอาจจะเห็นปากน้ำก็ได้ใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้าใจมันอยู่สูงนี่มองเห็นอะไรชัดเจนเหมือนคำที่ท่านเปรียบว่าคนที่ขึ้นไปอยู่บนปราสาทคือปัญญาย่อมมองเห็นอะไรถูกต้องอยู่บนที่สูงนี่มองอะไรชัดใจที่อยู่สูงก็มองเห็นอะไรถูกต้องเห็นอะไรว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้หรือเป็นสภาวะธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเรียกว่ามองเห็นชัดที่มองเห็นชัดอย่างนั้นก็เพราะว่าใจเรามันสูงขึ้นไปไม่ได้ติดพันอยู่กับสิ่งที่อยู่ต่ำๆพอใจขึ้นสูงก็มองเห็นชัดเจนขึ้นความเป็นมนุษย์นี่ทำให้มองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งจึงควรจะได้พยายามยกระดับจิตใจของเราให้สูงเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาคุณธรรมที่จะช่วยให้จิตใจของเราเป็นมนุษย์มีใจสูงนั่นควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างประการแรกก็ต้องมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายความมีเมตตาอยู่ในใจนั่นทำให้งดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆเราต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาคือมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่จะให้ใครๆเขาเป็นสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานปราศจากทุกโศกโรคภัยต้องทำในใจว่าอย่างนี้บ่อยๆหรือตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งอยู่ในที่ใดเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครถ้าเราไม่ทำเรื่องอื่นอันเป็นหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำเวลาใดทำงานทำการก็ทำไปตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำจิตมันก็อยู่กับงานกับการที่เราทำอยู่แล้วมันก็ไม่ยุ่งอะไรแต่ถ้าเมื่อใดไม่มีอะไรจะทำเราก็มานั่งสร้างความเมตตาขึ้นในใจด้วยการคิดว่าให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขหรือว่าเราอยู่ใกล้ใครเราก็นึกว่าขอให้คนที่นั่งอยู่ข้างเรานั่นจงเป็นสุขคนที่ยืนข้างเราจงเป็นสุขคนที่เดินอยู่ใกล้เราจงเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นร้อนไม่มีเวรไม่มีภัยแก่กันและกันเหมือนคำที่เราแผ่เมตตาแต่ว่าเราต้องนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆในเรื่องนั้นกับคนทุกคนกับสัตว์ทุกตัวที่เราได้ประสบพบเห็นหรือไม่มีใครอยู่ใกล้เราแต่เราก็นั่งคิดในทางเมตตาคิดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานปราศจากทุกโศกโรคภัยการคิดในรูปอย่างนี้จะทำให้เราใจสูงขึ้นทำให้เราสบายใจทำให้เรามีผิวพรรณผ่องใสมีความคิดถูกต้องมีจิตเป็นสมาธิมีความสงบตั้งมั่นจะหลับก็หลับได้ง่ายจะตื่นก็ตื่นได้ง่ายจะพูดอะไรก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่พูดคำหยาบคำด่าว่าคำกระทบกระเทือนจิตใจใครๆออกมาให้ปรากฏเพราะสิ่งที่อยู่ในใจนั้นมันเป็นความเมตตาเป็นความปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นเป็นฐานที่ตั้งมั่นอยู่ในรูปอย่างนี้หลุดออกมาเป็นคำพูดมันก็เป็นคำพูดที่อ่อนหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์หรือเป็นคำพูดที่จริงแท้ไม่หลอกลวงใคร

ไม่กล่าวคำหยาบกับใครๆแต่เพราะใจเราสงบอยู่ด้วยเมตตาเล่งวาจาออกมาก็เป็นวาจางามคนทั้งหลายฟังแล้วชื่นใจสบายใจไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะคำพูดประเภทหยาบคายหรือคำที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาด้วยประการต่างๆเพราะฐานมันอยู่ในใจดีอย่างนี้เรื่องร้ายทางปากก็ไม่มีเรื่องร้ายทางมือทางเท้าก็ไม่มีเพราะคนมีใจเมตตานั้นจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อประทุษร้ายใครเขาทำร้ายใครไม่ได้จะทำให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจด้วยปัญหาอะไรก็ไม่ได้เพราะมีใจประกอบด้วยความเมตตาอยู่ตลอดเวลา การฆ่าไม่มีการลักไม่มีการจะไปประพฤติผิดล่วงเกินในของรักของชอบใจของใครๆก็ไม่มีเพราะใจมันมีเมตตาเป็นธรรมนบกั้นไว้สิ่งที่ไหลออกมาก็เป็นเรื่องดีทั้งหมดเป็นเรื่องที่คนอื่นได้สัมผัสแล้วสบายใจไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นและก็แน่ใจอันแท้จริงของคนนั้นก็จะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจเพราะว่าใจมันมีเมตตาเสียหมดแล้วความโลภอยากได้ของใครมันก็ไม่เกิดความโกรธที่จะทำร้ายใครก็ไม่เกิดความหลงในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นผู้นั้นแหละได้สภาพเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงมีจิตใจสูงพ้นจากบาปจากอกุศลด้วยประการต่างๆเพราะมีฐานค้ำจนจิตใจไหวคือความเมตตาถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วความเมตตาเนี่ยมันแผ่ออกไปยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งสงบเยือกเย็นยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีน้ำใจประกอบด้วยความเมตตาต่อกันมันก็สร้างปัญหาขึ้นในจิตใจในสังคมเมื่อคืนก่อนนี้จะไปเยี่ยมศพเขาที่วัดเทพสิรินทร์ก็ไปทางถนนนี่วิภาวดีรังสิตนึกว่าทางมันกว้างแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนลงเพลินจิตไปเร็วจะได้ถึงไวหน่อยกลายเป็นเรื่องช้าไปเพราะรถมันติดหลายตอนอันนี้ติดหลายตอนนี่ก็นึกในใจว่ามันต้องมีเรื่องแล้วแต่ติดแบบนี้ต้องมีเรื่องก็มีเรื่องจริงๆอ่ะคือมันชนท้ายรถกันถึง4 แห่งชนท้ายกันถึง4 แห่งการขับรถในทางวันเวย์คือทางสายเดียวไม่น่าจะมีอุบัติเหตุคือมันชนกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้สวนทางกันแต่เมื่อชนหน้ากันไม่ได้เอาก้นชนกันเอาหน้าไปชนก้นรถกันเลยชนกันรถดีๆที่รถชนกันรถดีมีอยู่ตอนหนึ่งนั้นไอ้คันหน้าก็รถเบนซ์ไอ้ตรงกลางรถอื่นข้างหลังก็รถเบนซ์เรียกว่าข้างไม่ข้างหน้าเป็นรถดีข้างหลังก็รถดีแล้วก็ชนกันนี่ชนกันเพราะว่าขาดเมตตาธรรมใจไม่มีเมตตารีบร้อนไม่รู้จะไปไหนใครมันจะเจ็บจะตายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ขับกันอย่างรีบร้อนเลยต้องชนกันข้างท้ายเพราะคันหน้ามันหยุดคันหลังก็โครมเข้าให้แล้วคันหลังก็โครมเข้าให้3 คันบางแห่งชนกัน4 คันเนี่ยชนกัน4 คันในต่างประเทศชนกัน20 คันแต่ว่าน้อยไป20 คันอย่างน้อยในอังกฤษชน20 ปีนี่อย่างน้อยเมื่อหลายปีมาแล้วชนกัน200 คันเพราะไอ้โน่นมันชนกันไม่ใช่เรื่องอะไรหมอกลงจัดมองไม่เห็นฤดูนี้เป็นฤดูหนาวในประเทศอังกฤษหมอกลงจัดมากแล้วก็มองกันไม่เห็นไอ้หมอกลงจัดนี่มองอย่าว่าพูดมองไกลเลยเพียงแต่ว่ายืนห่างกัน2 เมตรนี่ก็มองกันไม่เห็นแล้วอันนี้รถมันวิ่งมามันก็ชนกันขั้นแรกก็ชน2 คันแล้วคันอื่นมันก็ชนกันได้20 คันก็เลยหยุดกันเสียทีนึงว่าพอแล้วแต่ว่าปีก่อนโน้นมันชนกัน200 คันคนบาดเจ็บกันเป็นกระบวนใหญ่
นางพยาบาลก็ทำงานด้วยอารมณ์สนุกเขาบอกว่าเหมือนสงครามไม่มีปิดเลยที่ต้องไปขนคนเจ็บออกไปโรงพยาบาลเหมือนกับในสมัยสงครามอะไรอย่างนั้นนี่แหละเพราะใจมันขาดธรรมะไม่มีความเมตตาต่อกันไม่สงสารคนข้างหน้าแล้วไม่สงสารคนข้างหลังไม่สงสารคนข้างเคียงใจมันร้อนที่จะทำอะไรให้ไปถึงเร็วๆความเป็นมนุษย์ไม่มีมีแต่คิงคองขับรถกันเลยมันก็ยุ่งกับไปการใหญ่นี่เห็นง่ายๆว่าสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่าคนเราบางทีมีเรื่องผิดใจกันเล็กน้อยพูดกันก็ต้องใช้หมัดใช้มวยถ้าใช้หมัดใช้มวยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเดรัจฉานพูดกันไม่ใช่คนพูดกันไม่ใช่มนุษย์พูดกันมนุษย์พูดกันต้องพูดกันด้วยปากแล้วก็พูดกันด้วยใจเย็นใจสงบเมื่อคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งอยากพูดอะไรยืนนิ่งๆไปก่อนพิจารณาไปก่อนให้เขาพุ่นจะให้เต็มที่แล้วก็ค่อยพูดจากันถ้าพูดสองฝ่ายมันก็ดังมากตบมือข้างเดียวมันไม่มีเสียงไม่ดังแต่พอตบสองข้างมันก็แป๊ะปะขึ้นมาตอนนั้นเองขาดเมตตาเพราะไม่ได้เจริญธรรมไหว้บ่อยๆจึงอยากจะให้เอาธรรมะอันนี้ไปใช้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกเวลานาทีที่เราอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรทำงานทำการก็ทำไปแต่พอหยุดงานแล้วแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นให้มันยุ่งเรามานึกแผ่เมตตาต่อคนใกล้เคียงต่อคนห่างไกลต่อชาวลูกทั้งหลายโดยไม่จำกัดชาติภาษาผิวพรรณเรื่องมันก็จะดีขึ้นและถ้าชาวลูกทั้งหลายช่วยกันแผ่เมตตาไอ้สงครามแบบเด็กๆมันก็จะหายไปเดี๋ยวนี้มันเป็นลูกของเด็กอมมือลูกที่เราอยู่อาศัยนี่มองแล้วเหมือนกับลูกเด็กอมมือเด็กอมมือนะมันเมื่อเกิดกัดใจมันก็ตีกันข่วนกันหยิกกันอะไรไปตามเรื่องแล้วก็ร้องไห้แงไปทั้งสองฝ่ายเด็กอมมือเวลานี้ก็เหมือนเด็กอมมือรบกันอยู่เรื่อยรบกันไม่หยุดไม่ยั้งไม่รู้จักพูดไม่รู้จักจาไม่รู้จักทำความเข้าใจกันมีแต่ทิฏฐิมานะนี่ก็เรียกว่าความเป็นมนุษย์ไม่มีในคนเหล่านั้นมีแต่ความดุร้ายอย่างสัตว์ป่าเกิดขึ้นในใจเที่ยวแสวงหาเขี้ยวเล็บเพื่อเอามารบกันให้มันตายกันไปจนกระทั่งหมดไปแล้วว่าอย่างนั้นนี่คือความโหดร้ายทารุณของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันมานึกถึงข่าวอันหนึ่งก็นึกถึงกฎแห่งกรรมเหมือนกันคือข่าวที่ว่าโรงงานทำยาปราบศัตรูพืชไอ้ยาปราบศัตรูพืชเนี่ยต้องใช้วัตถุอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นพิษแต่ว่าเขาเอามาทำให้มันอ่อนลงไปแล้วก็เอามาผสมกับวัตถุบางอย่างเอาออกไปใช้เป็นยาปราบศัตรูพืชเมืองไทยเราเวลานี้คนใช้กันมากใช่อย่างไม่ระมัดระวังใช่อย่างประมาทเช่นว่าใช้ยาเนี่ยไม่เอาผ้าพันจมูกมือก็ไม่ใช้ถุงมือแล้วก็ไปฉีดยายามันก็ติดอยู่ตามมือตามไม้แล้วก็มือมาคลำตามาจับอาหารกินหารู้ไหมว่านั่นคือพิษจะติดเข้าไปกับอาหารกับน้ำที่เราดื่มเขาไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ทำกันอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องอันตรายผักที่ได้ฉีดยาแล้วก็เอามากินโดยมักง่ายแต่ว่ามันตายช้ามันไม่ได้ตายปุ๊บปั๊บเหมือนกับที่ไอพิษที่มันรั่วจากถังใต้ดินที่ประเทศอินเดียในแฟนโบปานนั่นคนตายไป 2,000 บาดเจ็บอยู่อีกจำนวนหลายพันสัตว์ตายไปหัวนี่ตายไปตั้ง 2,000 กว่าตัวปีแรงสบายใจมากปีแรงก็ลงกันเป็นฝูงเลยมากินเนื้อหัวเพราะคนไม่กินปีแรงก็กินกันสบายใจกินหัวสุนัขตายก็มีแต่แรงว่ากินหัวดีกว่าตัวมันโตมันไม่กินสุนัขไม่กินสัตว์อื่นกินแต่หัว
คนตายในสัตว์ทิ้งไว้อีแร่งกินเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ให้อีแร่งกินก็รีบเอาไปขวังเอาไปเผากันเป็นการใหญ่ดูข่าวดูภาพแล้วสลดใจแล้วก็นึกไปถึงว่ามนุษย์เนี่ยทำบาปเหมือนกันเพราะว่าไปฆ่าสัตว์ต่างๆมากมายแล้วถึงบทที่มนุษย์จะต้องรับเคราะห์มั่งเลยก็ต้องตายด้วยยาพิษประเภทอย่างนั้นเพราะเราไปใช้กับเขาเขาก็ต้องได้รับทุกข์เหมือนกันเราก็เลยต้องเป็นทุกข์เพราะบาปกรรมของตัวเมื่อสมัยเด็กๆนี่เขาปลูกถั่วแล้วก็มีตัวพยาธิภาษาปากใต้เรียกครอมคือว่ามันเป็นพยาธิมาก่อจับที่ต้นถั่วออกฝักแล้วมันหงิกงอหมดเขาใช้อะไรเป็นเครื่องแก้เขาขี้เถ้าเลยขี้เถ้าที่ผ่านที่เราหุงข้าวมันก็กลายเป็นขี้เถ้าเอาขี้เถ้ามาโรยในที่ที่มันเป็นน่ะแล้วมันก็หายไปไอ้ขี้เถ้านั่นไม่เป็นพิษแก่คนไม่เป็นพิษแก่ใครก็เอามาโรยไว้ตามใบไม้ตามที่ต่างๆที่ไอ้ตัวกรมมันลงอ่ะแล้วมันก็หายไปเขาทำกันอย่างนั้นต่อมาก็เรียกว่าลูกมันเจริญขึ้นไอ้ขี้เถ้านี่มันต่ำไปเขาก็เลยใช้วัตถุที่มีพิษสงแรงกว่านั้นเอามาใช้มีอีกอันหนึ่งที่เป็นพิษอยู่DDTที่เราใช้ปราบยุงตามบ้านตามช่องยุงเข้ามาตัวสองตัวก็ฉีดเต็มห้องฉีดให้ยุงไปยุงมันตายแต่ว่าเราเข้าไปนั้นไอ้นั่นมันยังลอยในอากาศเราก็หายใจเข้าไปเหมือนกันหายใจเข้าไปบ่อยมันก็ไปสะสมในร่างกายแล้วอาจจะเกิดปฏิกิริยาในทางร่างกายเป็นโรคอะไรขึ้นมาก็ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นโรคอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเราใช้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นพิษแก่สัตว์แต่หานึกไม่ว่ามันก็ต้องเป็นพิษแก่คนด้วยเหมือนกันความจริงก็ไม่ใช่ดีกว่าหาวิธีอื่นใช้คือว่ามายุงนี่มันอยู่ไม่เท่าไหร่มันก็ตายนะมาอายุยุงนี่มันไม่กี่วันมัน7วันมันก็ตายแล้วแต่พออยู่ในห้องมันก็ตายไปมันไม่อยู่ถาวรอะไรหรือว่าจุดธูปไล่มันก็ไฟเหมือนกันหรือว่าถ้าเราจะเปิดหน้าต่างไหว้ตอนหัวค่ำเอามาเคยทดสอบตอนหัวค่ำนี่ปิดไฟหมดในกุฏิไม่มีไฟแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้ช่องให้มีแสงสว่างยุงมันจะออกไปมันออกไปคือมันออกไปเที่ยวหากินมันรู้ว่าจะค่ำแล้วมันก็ต้องออกไปหากินนะในห้องนี่คงจะไม่มีอะไรกินมันไปหาข้างนอกมันก็ไปตรงมันไปข้างนอกพอหนัวค่ำแล้วเราก็มาปิดหน้าต่างแล้วจึงเปิดไฟปรากฏว่ายุงไม่มีในห้องมันออกหมดเพราะยุงมันแอบอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆในที่มืดกลางวันมันเก็บตัวมันไม่ออกหรอกแต่พอใกล้จะพลบค่ำมันออกมีช่องออกได้มันก็ไปให้เราเปิดช่องหน้าต่างไว้สักเล็กๆสักครึ่งสักบานหนึ่งแล้วก็มันก็ต้องออกทางนั้นถ้าไปยืนดูอยู่จะเห็นว่ามันออกมาเรื่อยออกไปทางนั้นพอออกมาหมดแล้วเราก็ไปแอบปิดช่องเปิดไฟยุงไม่มีในห้องนั้นมันอยู่ได้สมัยเมื่อเดินธุดงค์ 2475 ก็นอนในกลางแจ้งเนี่ยไปนอนในทุ่งดอนเมืองนี่ก็นอนกลางแจ้งทุ่งรังสิตไปเรื่อยไปนะริมทางรถไฟเนี่ยไปนอนนอนกลางคืนเขาถามแล้วยุงไม่กัดแย่ไม่มียุงกัดทำไมยุงมันไม่กัดยุงมันรู้ว่าในทุ่งนี่ไม่มีคนพอค่ำมันก็ไปตามบ้านไปบ้านก็ตามไฟเนี่ยมันก็ไปหาไฟเนี่ยให้เราไปนอนที่ที่ไม่มีไฟไม่มีตะเกียงไม่มีอะไรไม่จุดธงจุดเทียนเลยนะไปนั่งผมชีวอนมืดมืดอยู่ยุงมันไม่มามันไปหากินที่แจ้งแจ้งมันไปเที่ยวในเมืองเหมือนกันยุงมันไปเที่ยวในเมืองอันนี้ในทุ่งมันไม่มีใครมันก็ไม่มากัดนอนสบายยุงไม่ได้กัดเลย
นี่มันเป็นเคล็ดลับอยู่เหมือนกันว่าเรานอนได้โดยไม่ต้องแบกกดให้มันหนักไปแอบนอนอย่างนั้นไปตั้งกดทิ้งไว้แล้วก็กลางคืนก็แอบไปนอนที่แจ้งแจ้งยุงก็ไม่กัดไปที่ไหนก็ยุงไม่ได้รบกวนเพราะยุงมันต้องไปที่มีคนไอ้ที่ไม่เคยมีคนนี่มันก็นึกว่าไม่มีให้เราแอบไปนอนสักคืนหนึ่งมันไม่ทันรู้เราไปใช่ไหมแล้วก็เราไปก็ไปที่อื่นอีกมันก็อยู่ได้หลบไปได้ไปอย่างนี้ไม่ต้องไปทำร้ายมันก็ได้ไปทำร้ายเขาให้เขาอยู่ตามเรื่องของเขาอย่างนี้ก็จะปลอดภัยอันตรายที่เราทำกับผู้อื่นมันก็ต้องกลับมาหาคนเหมือนกันแต่ว่าไม่มาหาคนนั่นก็ได้อาจไปหาใครก็ได้มันก็เทือนกันไปทั้งลูกคนอินเดียก็ปล่อยตายไปน่าสงสารชาวอินเดียเรียกว่าเดือดร้อนหลายเรื่องปีนี้เป็นปี2527นี่อินเดียเดือดร้อนหลายเรื่องตายกันไปปี2528ขอมาชาวอินเดียได้พ้นทุกข์พ้นสุขพ้นโรคพ้นภัยกันไปได้ทีจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันตามสภาพของเขาต่อไปอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดอันหนึ่งอันนี้ข้อต่อไปที่ว่าจิตช่างมัจจานะชีวิตต่างชีวิตเป็นอยู่ยากญาติโยมลองพิจารณาว่าการเป็นอยู่นี่มันยากหรือไม่ชีวิตนี่มันยากหรือไม่ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าคิดแล้วโอ้มันยากการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนี่มันยากเพราะการเป็นอยู่นั้นไม่ใช่เพียงสักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกแค่พอแล้วเราต้องมีอาหารนี่ต้องมีเสื้อผ้าต้องมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องประกอบชีวิตมันหลายอย่างแล้วก็เมื่อมีหลายอย่างมันก็หลายยุ่งหลายเรื่องมันก็ลำบากในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้เราลองนึกดูว่าคนนี่ตื่นแต่เช้ามืดรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปทำงานต้องไปทำงานกันทุกคนแล้วก็ไปกันอย่างชนิดที่เรียกว่าแข่งกันไปเพื่อทำงานแย่งกันขึ้นรถประจำทางแย่งกันขึ้นรถไฟแย่งกันเดินไปตามถนนใหญ่ๆเพื่อให้ตนไปถึงปลายทางที่ทำงานแล้วก็เข้าไปทำงานทำงานนั่นก็ต้องใช้ความพยายามในการทำงานต่างๆเพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปด้วยดีก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายเสมอไปทำไปคิดไปวุ่นวายใจไปด้วยเรื่องปัญหารายได้รายได้ขาดจ้างไม่พอใช้เพราะว่ามันใช้เกินความจำเป็นถ้าบังคับตัวเองควบคุมตัวเองใช่เท่าที่จำเป็นนี่ก็คงจะไม่เปิดเครื่องอะไรหรอกแต่ว่าเรามันติดจะแล้วติดนิสัยติดนิสัยฟูมเฟือยสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่จะต้องมีต้องใช้แล้วคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยการแข่งขันกันเห็นคนอื่นมีอะไรก็อยากจะมีมั่งเขาแต่งตัวอย่างไรก็อยากจะแต่งกับเขามั่งเขามีบ้านก็อยากจะมีบ้านแบบนั่นบ้างเขามีรถยนต์เราก็อยากจะมีรถยนต์อย่างนั่นบ้างเขามีสายสร้อยมีเพชรนิลจินดาประดับร่างกายเราก็อยากจะมีกับเขาบ้างนี่ไอ้ความอยากเหล่านี้มันเกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีให้ได้เหมือนเพื่อนเขาดังที่เรามักจะพูดว่าอยู่ให้มันพอเหมือนเพื่อนไอ้เหมือนเพื่อนเนี่ยมันลำบากไอ้ตัวเหมือนเพื่อนเนี่ยตัวลำบากอ่ะเพราะว่าทรัพย์มันไม่เท่ากันปัญญาก็ไม่เท่ากันความสามารถในการกระทำอะไรมันก็ไม่เท่ากันแต่จะเอาผลเท่ากันเหตุไม่เท่ากันแล้วผลมันจะเท่ากันได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่เราไม่ได้คิดว่าก็เหตุมันไม่เท่ากันจะให้ผลเท่ากันได้อย่างไรไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าเราจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องมีอย่างนี้เอ้าต้องวิ่งเต้นฝนฝายแสวงหาเพื่อให้มีให้เป็นดังที่เราต้องการแล้วสิ่งทั้งหลายในโลกนี้
ที่มันได้ดังใจน่ะมีไหมล่ะลองคิดดูว่ามันได้ดังใจได้ดังที่เราต้องการนี่มันมีไหมมันไม่ได้มีอย่างนั้นมันไม่ได้สมหวังเสมอไปไม่ได้ดังใจเหมือนใจเสมอไปบางคราวมันก็ได้แต่บางคราวมันก็ไม่ได้แม้เราจะทำถูกต้องแต่ว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาขัดข้องเช่นเรื่องธรรมชาติดินฟ้าอากาศการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงในทางการบ้านการเมืองเรื่องอะไรต่างๆมันเข้ามาเป็นตัวปัญหาทำให้เราไม่สมใจดังที่เราต้องการเช่นเราลงทุนเนี่ยทำอะไรคราวนี้จะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้มันเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่ได้ดังที่เราต้องการเมื่อไม่ได้ดังที่เราต้องการถ้าเป็นคนศึกษาธรรมะได้ควังธรรมะไว้เป็นเครื่องปลอบใจก็ไม่รุนแรงความทุกข์มันไม่รุนแรงแต่ถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมะเสียเลยเกิดความทุกข์รุนแรงเมื่อมีความทุกข์รุนแรงขึ้นก็ไม่มีปัญญาจะแก้ทุกข์อีกต้องไปหาเครื่องดับทุกข์ทางวัตถุไปดื่มเหล้าไปเที่ยวไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อจะแก้ความทุกข์แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนตนก็มีความทุกข์มากขึ้นเพราะการกระทำในเรื่องต่างๆอย่างนั้นคนเรานี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นแล้วมันก็มีความทุกข์มีปัญหาคนหนุ่มๆสาวๆแต่งงานกันนึกว่าการแต่งงานนี่จะเป็นความสุขสบายในชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นความสุขแต่ว่ามันเป็นความเพลิดเพลินใจชั่วครั้งชั่วคราวต่อไปมันก็มีลูกขึ้นมาอ้าวมีลูกลูกเล็กๆนี่ก็น่าเอ็นดูดีมันไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรพอลูกเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็แม่ก็ร้อนใจพ่อก็ร้อนใจคุณย่าก็ร้อนใจคุณยายก็ร้อนใจร้อนใจกันไปหมดเพราะเด็กไม่สบายมีความทุกข์เกิดขึ้นจากปัญหานั้นพาไปหาหมอจ่ายเงินจ่ายทองเพื่ออยู่ยารักษาหายก็สบายไปแต่ถ้าไม่หายก็คุ้มใจต่อไปลูกมันไม่เป็นไข้ก็โตวันโตคืนเอาข้าวโรงเรียนพอลูกจะเข้าโรงเรียนนี่กลุ้มใจละเป็นทุกข์จะเข้าที่ไหนดีแต่ละโรงเรียนที่บากหน้าเข้าไปนั่นเขาก็แบมืออยู่ทั้งนั้นแล้วเอามาค่าเล่าเรียนค่านั่นค่านี่เขาขอมากมายไกลกองนี่ก็เป็นความทุกข์ละเพราะเราไม่มีจะให้ถ้ามีให้ก็ยังชั่วหน่อยแต่บางทีถึงมีให้ก็คุ้มใจเหมือนเอามากเลยเป็นทุกข์ไปลูกได้ข่าวเรียนก็เบาใจไปเรียนไป3ปี4ปีอนุบาลเอาพอจบชั้นอนุบาลต้องย้ายเขี่ยต้องไปเข้าโรงเรียนประถมมันจะไปเข้าที่ไหนเป็นทุกข์เองต้องวิ่งต้องเต้นเรื่องให้ลูกเข้าเรียนถ้าสอบได้ชื่นใจหน่อยแต่ว่าพอสอบไม่ได้ก็คุ้มใจอีกว่ามันเรียนยังไงสอบไม่ได้เป็นทุกข์กับเรื่องของลูกเป็นลำดับไปเป็นทุกข์โดยลำดับจนเข้าโรงเรียนประถมไปเข้ามัธยมเรียนจบชั้นม.5 ม.6 อ้าวเข้ามหาวิทยาลัยตั้งใจจะให้ลูกเรียนมหาวิทยาลัยถ้ามีสตังค์ถ้ามันเข้าได้ก็สบายไปชั่วหนึ่งแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่สบายใจเพราะลูกเข้าไม่ได้ไม่รู้จะให้ทำอะไรจะให้เรียนอะไรเป็นทุกข์ด้วยปัญหานั่นต่อไปเอาเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วสอบได้ปริญญาแล้วไปสมัครงานไม่ได้สอบแล้วสอบอีกก็ไม่ได้เอากุ้มใจ2ปีก็ยังไม่ได้3ปีก็ยังไม่ได้สอบที่นั่นก็ไม่ได้สอบที่นี่ก็ไม่ได้เอามานั่งกุ้มใจพ่อกุ้มใจแม่กุ้มใจเที่ยววิ่งเที่ยวเต้นว่าจะทำยังไงให้ลูกได้เข้างานไปเที่ยวหาคนนั้นไปหาคนนี้ให้ฝากให้ฝังให้ไอ้คนฝากน่ะก็ไม่ใช่ว่าสบายใจเมื่อไหร่อาตมานี่เป็นทุกข์อยู่อย่างเป็นทุกข์เรื่องคนเอามาขอให้ฝากนี่เป็นทุกข์นักหนาไม่ว่าฝากอะไรนะฝากเด็กเข้าโรงเรียนอาตมาก็เป็นทุกข์แล้ว
เกื้อมานี่เป็นคนขออะไรใครไม่ค่อยเป็นมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใครจะขออะไรใครออกปากขอนี่มันหนักเหลือเกินพูดไม่ได้พูดยากนะที่ขอกับใครจะพ่อตัวนี่มันพูดยากพูดไม่ค่อยออกแต่ถ้าขอให้คนอื่นในเรื่องเกี่ยวกับกิจการกุศลอะไรนี่พอพูดได้แต่ถ้าพูดไปขอเขาเฉพาะนี่มันพูดไม่ค่อยออกมันไม่มีนิสัยพูดลำบากไอ้ถ้าเขามาบอกว่าท่านเจ้าคุณรู้จักคนนั้นไหมไอ้รู้จักนะมันรู้จักแต่มันไม่คุ้นบางทีเขาบอกว่าเคยบวชที่นี่บวชที่นี่ก็ศึกไปหลายปีแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันแล้วไม่ได้ไปมาหาสู่ถ้าเขาไปมาหาสู่ก็พูดเรียบเคียงไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามอะไรต่ออะไรไปแม้กว่าจะลงรอยได้นี่ต้องวิ่งอ้อมกันที่รอบสนามหลวงอะถึงจะพูดอะไรเข้าไปได้มันลำบากมันอึดอัดใจดีก็ให้ทำอย่างนั้นนะไม่มีลูกมีเต้าแต่มันปล่อยอึดอัดแค่คนที่เขามีลูกบอกว่าเจ้าคุณต้องฝากให้ได้นะมันจะได้อะไรไม่ใช่อาตมาที่มีสิทธิอะไรที่จะพูดอะไรใครก็จะให้นะบอกว่าเอ้ข้าพเจ้าที่มีตำรวจรู้จักไหมลูกชายก็มาบวชที่นี่บอกว่าก็รู้จักนะแต่ว่ามันจะไปฝากอะไรมันไม่ได้หรอกบางคนว่ากับคุณสมัครสุนทรเวชแล้วคุ้นกับท่านเจ้าคุณดีไหมมันก็คุ้นเนี่ยจะไปขวากอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันคือไม่รู้จะไปเอ่ยอย่างไรไปถึงจะพูดว่าจะขวากอะไรใครไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรจะใช้ถ้อยคำอย่างไรเป็นนักพูดนะแต่ว่าพูดเรื่องอะไรอย่างนั้นมันพูดไม่ค่อยเป็นนะมันพูดไม่ออกในเรื่องอะไรนะไอ้นี่นะคือความทุกข์เหมือนกันที่เขามารบกวนเรื่องนี้นะมันเป็นทุกข์ก็ทำไปด้วยความฝืนใจบางครั้งบอกให้เขียนจดหมายเขียนไปนึกไปว่ามันไม่สำเร็จเขียนมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็ส่งไปก็ไม่สำเร็จอะไรเพราะจดหมายนั้นอาจจะไม่ถึงคนนั้นก็ได้เลขาขนาดนั้นจริงตะกร้าไม่เข้าหลักกุศลไปจะได้สบายใจหน่อยก็เลยเขียนให้เขาแต่เขียนแล้วก็รู้ว่าไม่มีทางที่จะสำเร็จอะไรได้ด้วยจดหมายฉบับนี้เพราะเรามันไม่คุ้นกันบางคนบอกเอ้ยกับคนนี้สิทธิ์รู้จักกันไหมก็รู้จักแกมาใส่บาตรก็รู้จักกันเหมือนกันนะช่วยขวากคนให้เข้าพระกระทรวงมหาดไทยนะโอ้ยแหมหนักใจเต็มทีบอกว่าอย่าเลยคืออย่าขอเรื่องนี้ขอทีอย่ามาขอมันยุ่งใจฉันทำไม่ได้ขอไม่ได้เพราะเราไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้นั่งคุยกันนานๆคนที่จะขออะไรกันได้มันต้องคุ้นกันพูดกันนานๆบ่อยๆแล้วก็พูดเป็นเชิงอะไรไปได้อย่างนั้นมันลำบากอ่ะเขาเล่าว่าเจ้าคุณองค์หนึ่งที่หลังสวนท่านสิ้นบุญไปแล้วลูกศิษย์มาบอกว่าคณาจารย์ช่วยพูดกับท่านศึกษาให้ญาติผมกลับมาบ้านทีไปอยู่แถวปัตตานีแต่โน้นมันไกลบ้านนักท่านก็ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ข้าต้องคิดดูก่อนวันหนึ่งท่านศึกษาที่การมาหาท่านท่านก็คุยเรื่องอะไรต่ออะไรไปคุยกันจนกระทั่งศึกษาลุกขึ้นไปแล้วลุกขึ้นจะไปแล้วท่านก็เดินไปคุยเรื่องอื่นต่อไปกว่าจะคุยเรื่องลูกศิษย์ได้เนี่ยศึกษาออกประตูวัดแล้วไปถึงประตูวัดแล้วบอกไอ้ลูกศิษย์คนหนึ่งมันไปเป็นครูอยู่ที่นั่นมันมาปรารภว่ามันอยากจะกลับมาอยู่หลังสวนท่านศึกษาช่วยพิจารณาดูว่ามันพอจะให้กลับมาได้หรือไม่อย่างนั้นมันก็ได้นั่นแหละท่านศึกษาแกก็ช่วยย้ายมาให้ได้นั่นแหละแต่ว่าแม้ท่านกว่าจะหลุดออกไปได้นะเรียกว่าตาพาเดินรอบวัดก็เจ็ดรอบแล้วถึงจะพูดกันออกมาได้นี่เขาเรียกว่าคนมันเกรงใจคนไม่กล้าพูดในเรื่องบางเรื่องก็เป็นความหนักใจพ่อแม่นี่หนักใจกับลูกมากลูกเรียนจบไม่มีงานทำมีงานทำแล้วหนักใจต่อไปมันจะมีคู่ครองไอ้ลูกสมัยนี้มันก็หาของมันเองฮะบางทีหาเองแม่ไม่ชอบแม่ดูไม่ไหวมันสมัยเกินไปแต่งตัวพูดปราดแม่ไม่ค่อยชอบแม่ชอบคนโบราณหน่อยพอเป็นแม่บ้านแม่เรือนไอ้ลูกมันก็ชอบของมันถึงแม่จะพูดยังไงมันก็จะเอาคนนั้นแหละมันปักใจแล้วมันจะชอบคนนั้นแหละอ้าวก็ต้องแต่งงานแม่ก็ไม่ได้ชอบอะไรแต่งแล้วก็อย่างนั้นก็ไม่ชอบใจฝืนใจก็เป็นทุกข์ลูกสะพ้ายมาก็เหมือนกับว่าน้ำตำอกอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนี้นี่มันก็มีนะ
เอาลูกสาวไปได้ผู้สามีแม่ไม่พอมั่งพ่อไม่ชอบมั่งแต่ลูกมันชอบ

0: พ่อแม่พูดบ้างไอ้เรื่องแต่งงานมันเรื่องหนูนะคุณพ่อคุณแม่อย่ามาเกี่ยวข้องมันมาอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาลำคานกันเด็กลูกสมัยใหม่เขาก็ต้องว่าอย่างนั้นแต่ก็แต่งไปแต่ว่าพอมีเรื่องมีปัญหามันก็ไม่พ้นพ่อแม่มันต้องมารบกวนพ่อแม่อีกเกิดเรื่องเกิดอะไรก็เอามาเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่าคุณแม่อีกมาร้องไห้ร้องห่มแม่จะพูดสำทับไปว่าแม่ว่าแล้วมันก็ไม่ได้มันจะหนักใจไปแล้วก็ต้องลูบไปรอบไปตามเรื่องตั้งแต่ตัวก็เป็นทุกข์กันนี่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีความสะดวกสบายอยู่ตลอดไปมันมีปัญหานี่โยมที่นั่งในมีสตังพอกินพอใช้หลายคนสบายดีหรือเปล่าลองคิดดูสบายดีอยู่หรือเปล่าในเรื่องที่เรามีสตังใช้มีรถยนต์นั่งมีบ้านมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็อย่างนั้นมันมีปัญหาเยอะแยะที่จะต้องคบต้องคิดอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ปวดหัวด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้นี่อันนี้แหละท่านว่าเป็นอยู่ยากชีวิตมนุษย์นี่มันเป็นอยู่ยากมันมีเรื่องที่จะให้คิดเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะต้องจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องศึกษาธรรมะต้องนำธรรมะมาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ให้มันเบาลงไปสักหน่อยเบาลงไปจนกระทั่งไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละนั่นแหละชีวิตจึงจะสมบูรณ์แต่ถ้ายังมีเสียงกระซิบแฝงความเป็นทุกข์อยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่ได้พบสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงท่านจึงกล่าวว่าการได้ธรรมะนี่เป็นของยากมันเวลาก็หมดเสียแล้วค่อยว่าต่อไปวันอาทิตย์หน้าต่อไปการได้ธรรมะนี่เป็นของยากแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในลูกนี่ก็ยากเอาค่อยว่ากันวันต่อไปทีนึงสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี
1: ้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการทำอะไรถ้าเราทำด้วยกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าทำด้วยความเป็นธรรมเราไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเราทำเพราะสำนึกในหน้าที่ว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องไปปรารภใครว่าเขาจะว่าเราอย่างไรเขาจะชมเราเขาจะติเราอย่างไรอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เพราะว่าการพูดของคนนั้นมันเรื่องไม่จบเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้ถ้าเขาชอบเขาก็ชมถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ติจิตใจคนนี่มันมีหลายรูปหลายแบบเราจะเอาใจคนทุกคนมันก็ไม่ไหวเพราะคนมันมากเหลือเกินอันนี้เราจะต้องเอาใจธรรมะเรียกว่าเอาใจพระพูดง่ายๆว่าเอาใจพระดีกว่าเอาใจคนพระก็ไม่ใช่พระที่เป็นคนนะแต่เอาใจพระที่เป็นคนก็ยุ่งอีกท่านมหานั่นชอบอย่างนั้นท่านพระครูนี่ชอบอย่างนี้เจ้าคุณแกชอบอย่างนู้นมันก็มากเรื่องเองเรื่องมันยุ่งเองแต่ทำไม่เหมือนกันชอบทุกองค์มันก็ลำบากเช่นเราจะแกงมาถวายพระเนี่ยเรารู้ว่าเจ้าคุณชอบแกงอะไรท่านพระครูชอบแกงอะไรมหาชอบอะไรใบดีกาชอบอะไรท่านบัลลังก์ชอบอะไรมันก็ต้องแกงกันหลายหม้อเราเอามาให้ชอบทุกองค์มันก็ลำบากเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราทำแต่เพียงว่าอาหารมีประโยชน์แก่ร่างกายฉันแล้วท้องไม่เสียไม่ลงท้องไม่แน่นท้องจะได้ทั้งนี้มันก็สบายใจมันไม่ยุ่งยากในเรื่องที่เราจะทำอะไรให้ถูกใจคนนั้นให้ถูกใจคนนี้เพราะว่าคนมันหลายคนแต่เราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่พูดง่ายๆว่าทำอะไรให้ถูกใจพระถูกใจพระในที่นี้ก็หมายถึงว่าถูกต้องตามหลักธรรมะพระที่เรายึดถือนั่นก็คือพระธรรมนั่นเองพระธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่เราถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราทำอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราก็ยึดธรรมะเป็นหลักธรรมะว่าอย่างไรในเรื่องอย่างนี้เราก็ทำอย่างนั้นทำให้ถูกต้องตามธรรมะทำถูกต้องตามธรรมะแล้วอาจจะมีคนชอบก็ได้อาจจะมีคนไม่ชอบก็ได้คนใดที่มีคุณธรรมเขาก็ชอบว่าเราทำถูกตามธรรมะแต่คนใดร้ายคุณธรรมเขาก็ไม่ชอบถ้าเราทำถูกต้องตามธรรมะเขาก็ไม่ชอบเราจะให้เขาชอบเสมอไปก็ไม่ได้เพราะคนมันไม่เหมือนกันดังที่กล่าวแล้วเราจึงต้องถือหลักว่าธรรมะว่าอย่างใดเราทำอย่างนั้นทำให้มันถูกตรงตามหลักการของธรรมะแล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าใครจะพูดอย่างไรใครจะติใครจะชมมันเป็นเรื่องของเขาคนเรามันก็ติได้ทุกเมื่อชมได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับอารมณ์ของบุคคลผู้นั้นถ้าเขาพอใจเขาก็ชมถ้าเขาไม่พอใจก็ติในเรื่องเดียวกันในคนเดียวกันคนอาจจะติในบางครั้งอาจจะชมในบางคราวก็ได้เช่นว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาก็มีแต่คนชมเมื่อเข้าใกล้แต่นักหนังเขาก็ติเหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้แต่ต่อหน้าแล้วก็ชมไปตามเรื่องการชมเช่นนั้นไม่ใช่เกิดจากน้ำใสใจจริงแต่ว่าชมเพื่อประจบตนเองประจบให้ผู้ใหญ่ชอบชอบแล้วจะให้อะไรแก่ตนตามที่ตนต้องการนั่นไม่ได้มาจากธรรมะถ้ามาจากธรรมะก็เรียกว่าพูดตามความจริงในคนนั้นนั้นแต่ว่าความจริงนี่ก็พูดเสมอไปไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจเขาเช่นว่าเขามีอะไรเป็นอยู่อย่างไรเราก็พูดไปตามความจริงคนนั้นอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ความจริงนี่จึงต้องดูว่าเวลาดูเหตุการณ์ดูบุคคลดูว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็กัดเตือนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้นตถาคตไม่ได้พูดเสมอไปในเรื่องนั้นแต่ตถาคตต้องดูว่าเวลามันเหมาะหรือไม่บุคคลมันเหมาะหรือไม่เหตุการณ์มันเหมาะหรือไม่และที่สำคัญก็คือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือไม่อันนี้สำคัญมากต้องว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ด้วยนะถ้าเรื่องพูดออกไปแล้วจัดออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแม้จะเป็นเรื่องจริงเหมาะแก่เวลาบุคคลอะไรก็ตามใจแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็ไม่กัดเรื่องนั้นจึงถือเอาประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าประโยชน์นั่นก็ต้องถูกเวลาถูกบุคคลถูกเหตุการณ์ด้วยจึงจะได้กับสิ่งนั่นออกไปสิ่งใดที่เป็นความจริงแต่ยังไม่เหมาะก็ไม่กับไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็เก็บไว้ก่อนเรียกว่ารู้จักเรื่องรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักเหตุการณ์ว่าควรจะกับอะไรกับใครณสถานที่ใดด้วยเรื่องอะไรเป็นประโยชน์แก่เขาหรือไม่พระองค์ใช้หลักการอย่างนั้นเราก็นำมาใช้ได้เหมือนกันเช่นเราจะพูดอะไรกับใครก็ต้องรู้ว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดอันนี้เรื่องเป็นประโยชน์แต่เวลาไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เช่นคนบางคนทำอะไรไม่ถูกแล้วเราจะเตือนเขาแต่ว่าเวลามันไม่เหมาะเพราะว่าอยู่หน้าต่อหน้าคนมากมากแต่เราเตือนแล้วคนนั้นจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสียเกียรติของตัวแต่เราก็ไม่ควรเตือนในเวลานั้นแต่ว่าเวลาไม่เหมาะเหตุการณ์มันไม่เหมาะเราก็พูดไม่ได้บุคคลไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เพราะงั้นต้องดูว่ามันเหมาะสมเวลาจึงจะพูดเช่นว่าเราพูดกับเขาสองต่อสองไม่มีใครอยู่ด้วยพูดด้วยความรักพูดด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้เขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วเขาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงแนวทางเข้าหาคุณงามความดีต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องมีประโยชน์เป็นเรื่องที่ควรพูดให้คนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของธรรมะนี่จึงเป็นเรื่องที่ มีประโยชน์แก่ชีวิตมากจริงๆถ้าเรารู้จักเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัยแล้วด้วยประการทั้งปวงไอ้ที่ปลอดภัยอันยิ่งใหญ่ก็คือปลอดภัยภายในภัยภายในเนี่ยมันสำคัญกว่าภัยภายนอกภัยภายในนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นก็คือกิเลสประเภทต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประพฤติธรรมเช่นเราขาดสติควบคุมการคิดการพูดการกระทำเราก็มีภัยข้างในเช่นเราคิดชั่วใจเราก็เพิ่มความชั่วถ้าเราคิดในทางโลภความโลภมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องโกรธความโกรธมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องหลงเราความหลงมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องริษยาความริษยามันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราคิดในเรื่องอะไรมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นในใจทั้งนั้นแต่ถ้าเราคิดในเรื่องดีเป็นคิดในเรื่องไม่เบียดเบียนใครในเรื่องไม่พยาบาทใครคิดในเรื่องที่จะออกจากกามารมณ์อันเป็นเหตุให้ยุ่งยากในชีวิตเราก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นในใจของเราเรามีความดีความงามเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราเราก็มีความดีมากขึ้นการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นควรจะได้สำนึกไว้อันหนึ่งว่าเราอยู่เพื่อเพิ่มความงามความดีอย่าอยู่เพื่อลดความงามความดีให้หมดไปจากใจคือใจของเรานั่นก็มันมีสองฉากเท่านั้นฉากดีฉากชั่วฉากดีก็เป็นฝ่ายขาวฉากชั่วก็เป็นฝ่ายดำถ้าเราเพิ่มฝ่ายขาวจิตของเราก็สะอาดมากขึ้นถ้าเราเพิ่มฝ่ายดำจิตเราก็สกปรกมากขึ้นเลอะเทอะมากขึ้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีอุดมการณ์ประจำจิตใจว่าเราจะเพิ่มแต่ฝ่ายขาวเราจะไม่เพิ่มฝ่ายดำเพราะฝ่ายดำนั้นทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้จิตใจไม่สงบเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆเราจึงควรเพิ่มเฉพาะฝ่ายขาวอย่างเดียวการเพิ่มฝ่ายขาวนั่นก็ต้องอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นเพื่อจะได้ควบคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทไม่คิดทำไมให้คิดอะไรในเรื่องที่จะทำให้เราตกต่ำทางจิตใจอย่างนี้ภัยภายในมันก็ไม่เกิดคือไม่เพิ่มฆ่าศึกศัตรูถ้าเราไม่เพิ่มศัตรูภายในศัตรูภายนอกก็ไม่ทำร้ายเราได้ไม่รบกวนเราได้เพราะผู้นั้นเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่อันตรายภายนอกก็จะไม่มาคนที่มีอันตรายภายนอกมาเบียดเบียนนั้นก็เพราะตัวขาดเกราะคุ้มกันตัวเองเกราะที่คุ้มกันก็คือขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองในหลวงและการที่ห้าทรงพระราชมีพลกำโครงไว้แล้วมีบาทหนึ่งว่าสุจริตคือเกราะบังสาดคล้องสุจริตเป็นเกราะคอยป้องกันตัวคำว่าสุจริตก็คือหมายถึงความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางน้ำใจเมื่อเรามีการควบคุมตัวเองให้มีความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจอยู่แล้วมันก็เป็นเกราะอยู่ในตัวป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราทั้งภายในทั้งภายนอกคนที่มีอันตรายเกิดขึ้นจากภายนอกก็เพราะมีอันตรายภายในอยู่ก่อนจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้เต็มไปด้วยความโกรธประทุษร้ายเต็มไปด้วยความหลงมัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆการดำเนินกิจในชีวิตประจำวันเป็นไปเพื่อสร้างปัญหาเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนตนคือลดความดีของตนลงไปเรื่อยๆทำตนให้เศร้าหมองเพิ่มขึ้นเขาจึงมีการกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่น การกระทบกระเทือนต่อกันนั้นถ้ามันรุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาดธรรมะก็ย่อมทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็เกิดการประหัตประหารกันถึงกับยิงกันตายจึงปรากฏเป็นข่าวว่าคนที่ร่ำรวยมากๆแต่ว่าการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานั้นมีอันตรายสร้างตัวขึ้นมาด้วยการทำให้คนอื่นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่ต้องทำคนให้เดือดร้อนทางนั้นไม่ใช่ทางแห่งความสุขไม่ใช่ทางแห่งความมั่งคั่งในชีวิตแต่ว่าเป็นทางไปสู่ตะแลงแกงเจอตัวเองจะถูกทำร้ายจะถูกฆ่าให้ตายในวันหนึ่งกลางหน้านั่นคือตัวอย่างที่เราเห็นปรากฏอยู่บ่อยๆเป็นข่าวว่าคนนั่นเป็นคนมีเงินเท่านั้นเท่านี้กิจการใหญ่โตกว้างขวางแต่ว่าถูกคนฆ่าไปเสียแล้วเมื่อเราได้ฟังข่าวอย่างนั้นก็พอจะรู้ว่าคนอย่างนั้นมีเบื้องหลังของเขาก็คือว่าเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตัวปรารถนาตีความสุขแต่ว่าไปตัดรอนคนอื่นโดยเฉพาะคือคู่แข่งขันกันในการทำมาหากินเรียกว่ามีความริษยาเป็นเรื่องต้นก่อนเมื่อมีความริษยาแล้วก็คิดจะทำลายคนที่แข่งกับตัวเมื่อคนหนึ่งถูกทำลายไปก็นึกว่าตัวจะปลอดภัยนึกว่าทัพจะช่วยได้นึกว่าบริวารจะช่วยได้นึกว่ามือปืนที่คอยคุ้มกันตัวอยู่นั้นจะช่วยตนได้หรือมันช่วยไม่ได้คนเรามาถึงวาระกรรมแล้วอะไรก็ช่วยไม่ได้มีเรื่องในตำนานทางพระพุทธศาสนาอยู่เรื่องคือเรื่องพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี่เป็นพระบิดาของพระนางพิมพาถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เป็นพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปบวชเสียนี่พระเจ้าสุปพุทธะแกก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเพราะว่าทำให้ลูกสาวเป็นไม้คนอินเดียนี่เขาถือเรื่องความเป็นไม้นี่เขาถือมากถ้าเป็นนาคไม้เพราะสามีตายก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเป็นแม่ก็สามีทอดทิ้งไปอะไรอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องบกพร่องเป็นเรื่องหน้าขายหน้าแต่เจ้าสุปพุทธะแกก็คงจะเอาหลักการนั้นมาใช้ก็เลยไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบไม่ชมแต่คอยติคอยว่าอยู่เสมอท่านเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองเทวตหะเพื่อปวดขยาดควายมารดาท่านสุปพุทธะนี่ไม่ไปฟังธรรมใครไปแกก็ไม่เสริมไม่ปล่อยยินดีไม่ร่าเริงด้วยไม่อนุโมทนาในการไปของคนเหล่านั้นคอยรังแกพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงขนาดว่าปิดเส้นทางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแต่พระพุทธเจ้าจะไปทางไหนก็ไปปิดเส้นทางเอาน้ำไปปิดไว้ไปสระไว้ไม่ให้เดินไปได้รู้ว่าไปทางโน้นก็เสริมคนไปอุดทางนั้นฝังเรื่อยไปตลอดมาพระผู้มีพระภาคก็จัดกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านสุปพุทธะนี่ทำกรรมหนักทำกรรมหนักแต่พระองค์พูดอย่างนั้นให้พระฟังว่าท่านทำกรรมหนักแล้วอาจจะถึงแก่แผ่นดินสูงในเวลา7วันข้างหน้านี้ข่าวนี้ก็ดังมาถึงท่านสุปพุทธะท่านก็นึกว่ามันจะสูบอย่างไรกูไม่เหยียบแผ่นดินก็แล้วกันแล้วก็เลยขึ้นไปนอนอยู่บนปราสาทชั้นที่7แล้วก็ให้คนเฝ้าไว้ทุกบันไดมีคนเฝ้า2คนถ้าลงมาก็ให้ดันขึ้นไปก็แล้วกันอย่าให้ลงมาเป็นอันขาดแล้วจะไม่ลงมาเลยอยากกินอยู่บนโน้นถ่ายอยู่บนโน้นใหม่ลงมาต่อไปก็อยู่นั่นแหละนึกว่าปลอดภัยแต่ว่าเมื่ออยู่ไปพอถึงวันที่7นี่มากตัวโปรดมันร้องไอ้มากตัวนี้ท่านรักมากรักมากคนเรารักสัตว์เนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันคนเลี้ยงหมาก็รักหมาเลี้ยงมากก็ร่างมากเลี้ยงไก่ก็รักไก่ ถ้าใครไปทำอันตรายของที่ตัวรักแล้วแหมเกิดฆ่ากันเลยทีเดียวแหละเกิดความเสียหายเมื่อประยุกต์ประสาทท่านได้เจ็ดเสียงมากมันร้องใหญ่ไอ้เจ้าแม่ตัวนี้ก็ถ้าร้องขึ้นมาแล้วพระเจ้าสุปปุทธะต้องลงมาดูมาปลอบมันถึงจะหยุดร้องถ้าเจ้าสุปปุทธะไม่มาปลอบแล้วมันก็ไม่หยุดร้องมันก็ร้องอยู่นั่นแหละแต่ก็นึกว่าเอมันร้องทำไมใครจะทำอะไรมันให้คนไปดูก่อนแล้วมันร้องทำไมใครไปรังเกอำมาตย์ประกาศคือไม่มีใครรังเกฮะมันอยู่เฉยๆแล้วก็ร้องแต่ละเองร้องเรื่อยเสียงเข้าหูแล้วมันก็รำคาญท่านอยากจะลงไปปลอบมันหน่อยก็เลยลงมาโดยลำดับไอ้คนสองคนที่สั่งไว้ว่าถ้าข้าลงและเองดันขึ้นเนี่ยมันไม่ดันขึ้นนะมันก็ยืนเฉยทำไมรู้ไม่ชี้เลยนะแต่ก็ลงมาโดยลำดับจนถึงชั้นล่างถึงแผ่นดินพอถึงแผ่นดินแล้วก็เลยถูกแผ่นดินแยกแล้วก็จมหายไปจากนั้นเองนี่เรียกว่าถึงเวรถึงกรรมถึงวาระที่ตัวจะต้องตายในรูปอย่างนั้นแล้วก็หนีไปไม่พ้นจะต้องตายคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นหนีไปไม่พ้นในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนเราที่กระทำความผิดสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นเดือดเดียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแม่จะหลบหนีมือกฎหมายไปได้เที่ยวหลบอยู่แต่มันก็ไม่พ้นเวรพ้นกรรมอะไรครับเพราะว่าขณะที่หลบหนีนั้นไม่ใช่สบายจิตใจมีความกระวนกระวายมีความหวาดกลัวมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นปัญหาพวกเราสมัยเด็กๆเคยหนีโรงเรียนบ้างหรือเปล่าลองนึกถึงภาพเมื่อวันที่เราหนีโรงเรียนนะแล้วไปเที่ยวแอบอยู่ตามที่ต่างๆนั้นมันสบายไหมกวนกวายใจไหมมีใจสงบเป็นปกติไหมไม่มีไม่ได้สงบเลยอาตมาเนี่ยมันเคยหนีโรงเรียนมาเด็กๆอันนี้ไปตั้ง7วันนี่คือมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงโรงเรียนเดี๋ยวแอบอยู่ตามป่าละมอกอะไรต่ออะไรนะนั่งแอบอยู่ไปเล่นกับเด็กเลี้ยงหัวอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไม่ไปโรงเรียนแต่ถ้าเห็นใครเดินมาท่าทางใครคุณโยมนี่ก็ต้องวิ่งหนีละเห็นใครเดินมาท่าทางคล้ายคุณครูก็ต้องวิ่งหนีนะเที่ยวแอบเที่ยวซุกซ่อนอยู่นั่นแหละแต่มันก็วิ่งไปเรื่อยไปนะมันเป็นเด็กเนี่ยมันก็วิ่งหนีเรื่อยไปจนครบ7วันพอครบ7วันแล้วครูเห็นว่าไม่ไปโรงเรียนก็เลยเขียนจดหมายไปให้ที่บ้านบอกคุณโยมเตือนว่าลูกไม่มาโรงเรียน7วันแล้วมันหายไปไหนเพื่อนเรื่องชั้นกันนะถือนั่งถือไปให้เวลานั้นโยมไม่อยู่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่เอามาก็รับมาอ่านแล้วก็เลยกำลังหุงข้าวอยู่พอดีก็เลยเอาไปเผามันจะเลยไม่ให้โยมอ่านนะเผามันจะเลยแล้วก็มันจะพ้นแล้วเผาแล้วนี่มันคงจะพ้นนะเออมันไม่พ้นเวรพ้นกรรมที่เรานี้โรงเรียนเพราะว่าขณะที่เพื่อนคนนั้นมาเดินสวนทางกับคุณหน้าผู้ชายหน้าผู้ชายก็ถามว่าไปไหนฮะเอาจดหมายไปให้ที่บ้านหน่อยจดหมายอะไรเอามาอ่านดูสิโยนหน้าแกก็อ่านเสร็จแล้วก็มึงเอาไปได้แล้วแกก็ไปเอามาถึงเอามาก็พอรับจดหมายแล้วนึกว่าไม่มีใครรู้เลยเผาไฟซะเลยเผาไฟแล้วก็นึกว่าสบายใจว่าไม่เป็นไรนะแต่ก็สบายใจนิดหน่อยไอ้ใจดวงหนึ่งตุ่มตุ่มตอกตอกไอคงจะรู้กันสักวันแน่จะทำอย่างนี้พอดีตอนค่ำหน้ากลับมาถึงก็มาถามว่าไอ้เพื่อนชื่อมันหลายชื่อมาชื่อไอ้เปลือกมั่งชื่อไอ้ขาวมั่งก็ตามใจเขาจะชอบเรียกนะเรียกตามลักษณะท่าทางบอกว่าไอ้แต้นเอาอะไรมาให้มาตอนเย็นนะเอาหนังสือมาให้ปวดโกหกไปหาว่าเพื่อนยืมหนังสือไปเอามาคืนหนังสืออะไรถ้าพูดกลางหลังหนังสืออะไรหนังสือแบบเรียนในชั้นนั่นแหละเพื่อนก็ยืมไปอ่านยังโกหกไปอีกผิดศีลหนักกว่าไปอีกอันนี้บอกว่ามึงโกหกคือเอาแล้วทีนี้หน้าตาเราก็ตกใจแล้วมึงโกหกยังไงอันนี้บอกว่ากูพบไอ้แป้นแล้ว

นั้นเมื่อรู้ตั้งชั่วโมงดูถ้าใช้เวลาก็ขนาดนั้นไอ้เราก็นั่งตุ้มใจเต็มที่ที่โยมแกบ่นอยู่นั่นนะตุ้มใจไม่เป็นนั้นหลับกันนอนนะเพราะว่ามันเป็นความผิดตอนนึกในใจว่าไม่ได้การต่อไปนี่จะไม่หนีโรงเรียนต่อไปแล้วรุ่งเช้าแต่งตัวเรียบร้อยไปโรงเรียนเลยเข้าไปหาครูนะครูก็ถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนบอกว่าผมกลัวครูฉันไม่ใช่เสือนี่จะกลัวอะไรครูไม่ใช่เสือแต่ไม้บรรทัดกับไม้เรียวเนี่ยมันเหมือนเสือมันจะเคี่ยนผมตลอดเวลาคนทำถูกเขาจะเคี่ยนทำไมเราทำไม่ดีก็ต้องถูกเคี่ยนนะนายก็บอกว่ากลัวนะครูบอกว่าทีหลังไม่ต้องกลัวฉันจะไม่เคี่ยนไม่ตีตั้งใจเรียนหนังสือนะเลยก็การนีปราณอมกันกับครูได้เนื่องว่าครูก็ยอมรับว่าจะไม่เคี่ยนตีกันต่อไปเวลาทำอะไรก็จะได้บอกได้สอนกันเลยก็เรียบร้อยครูก็ไม่เพี้ยนไม่ตีคอยสอนคอยเตือนตัวครูนี่ก็ขี้โถโสมาเหมือนกันแต่เราทายตัวปื้นกันทีเลยนะไอเรามันก็กลัวเสียด้วยไม่ชอบให้ครูตีเลยหนีมันได้เลยทีหลังก็เลยรู้ตัวว่าออกไม่ได้เรื่องรู้สึกกับว่ากรรมมันแสดงผลออกมาเวลาไปเที่ยวหนีนี่ไม่สบายหรอกแม่จะไปเล่นหรือจินหัวกับเพื่อนเล่นอะไรก็ไม่ได้แหวกไปเรื่องมาแต่มันก็หวาดระแวงกลัวใครจะมาเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่สบายใจยิ่งเลิกโรงเรียนกลับบ้านค่อยรู้ใจเพราะว่าไม่ต้องหนีแล้วต้องกลับบ้านแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นคนเราเมื่อกระทำอะไรไว้สิ่งนั้นมันคอยกระทิบอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าคิดไม่เราคิดไม่สบายใจนั่นแหละคือผลที่เราได้รับเพื่อว่าตกนรกทั้งเป็นก็เราร้อนอกร้อนใจจากผลแห่งการกระทำนั้นมันก็ร้อนใจใครทำอะไรผิดมันก็ร้อนใจไปตลอดทางไม่ได้มีความสุขใจไปด้วยความทุกข์แต่คนไปทำชั่วนี่มันไปด้วยความทุกข์เสร็จแล้วก็มานั่งนอนเป็นทุกข์ต่อไปจิตใจมันไม่สบายแม้จะได้ข้าวได้ของอะไรมาก็เอามากินมาใช้กันไปตามเรื่องแต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่สบายใจของนั้นมันเหมือนจะบอกว่าแกเอาของเขามาแกไปเอาเปรียบเขาแกไปทำกิจการเบียดเบียนเขามันก็ไม่สบายใจแต่ว่าจิตใจมันด้านมันด้านต่อความชั่วคนเราทำชั่วบ่อยๆใจมันก็ด้านต่อความชั่วชั้นแรกก็ละอายใจตัวทำนานๆเข้าไปมันก็จนชินทำได้เหมือนคนทำงานเกี่ยวกับของไม่สะอาดเนี่ยชั้นแรกไปทำก็แม้สะอิดสะเอียนติดจมูกมั่งหันหน้าไปโน่นไปนี่อะไรต่ออะไรนะทำไปทำไปมันก็ชินน่ะแล้วชินแล้วก็ยกเฉยไปทันทีฮะมันก็คนเกลถังอะไรนะยกเฉยไม่รู้ไม่ชี้มันชินแล้วจมูกก็ชินจนไม่รู้สึกเหม็นแล้วเหม็นมันก็เคยแล้วมันไม่เหม็นแล้วแต่ว่ามันชินกับสิ่งนั้นชั้นใดนั่นเป็นเรื่องวัตถุที่เราเห็นง่ายคนจิตใจคิดในเรื่องไม่ดีมันก็เหมือนกันถ้าเราคิดในเรื่องไม่ดีบ่อยๆทำบ่อยๆในเรื่องนั้นก็เรียกว่าชินชาต่อการกระทำสิ่งไม่ดีเมื่อเกิดความชินชาแล้วก็ไม่กระดากไม่อายต่อหน้าใครก็ทำได้ไม่กลัวไม่ละอายต่อไปแต่ถ้าว่ายังไม่เคยทำก็ละอายใจคนไทยเราทั่วไปจะเห็นว่าชาวนาส่วนมากเวลาไปตกเบ็ดเนี่ยถ้าพระเดินมาเนี่ยเขากระดากว่าไปตกเบ็ดเนี่ยถือว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขากระดากเขาก็ต้องทิ้งทันเบ็ดไปยืนเฉยแล้วก็ไอ้เบ็ดอยู่นี่ก็ไปยืนทำท่าอะไรอะไรเนี่ยพระก็รู้อะไรพระท่านก็รู้ว่ามันทำอะไรเลยแต่ก็รู้ว่ามันกระดากก็เลยไม่ว่าอะไรอะไรก็เดินไปเฉยๆไม่ว่าอะไรหรือว่าคนนั่งกินน้ำเมากันอยู่เป็นวงเลี่ยมน้ำเมาถ้าพระเดินมาในสมัยก่อนน่ะเขาจะต้องซ่อมทันทีเอาผ้าคลุมไหได้บ้างคลุมขวดได้บ้างแล้วก็นั่งทำท่าสำรวมเลยให้พระพ้นก่อนอันนี้ก็เรียกว่ายังละอายยังกระดากอยู่ไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าพระก็ถือว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมแต่ว่าทำบ่อยๆเข้านานๆเข้ามันก็ชินชาแม่พระจะเดินมาสักกี่รูปก็เฉยๆ
บางทียกแก้วคนอวดเสียด้วยแล้วก็เอา

0: ซ้ำดูแค่ด้วยซ้ำไปมันชินแล้วมันชินต่อความชั่วคนในบางท้องถิ่นที่เขาไม่นิยมดื่มของเมาแท้ไปดื่มต้องแอบดื่มเมื่อเชียงใหม่สมัยก่อนนี่มาไปอยู่เชียงใหม่คนดื่มเหล้าเนี่ยเขาแอบดื่มทั้งนั้นแอบไม่เปิดเผยร้านแต่ตรงไหนขายเหล้าต้องมีที่ให้แอบหน่อยพอซื้อแล้วไปแอบกินรีบกินแล้วรีบไปเลยไม่นั่งนะไม่นั่งตัวใครจะมาเห็นเขายังมีความกระดากอายตัวใครจะเห็นอันนี้เรียกว่าละกระดากอายไม่ใช่ละอายแบบผู้มีหิริโอตตัปปะหิริที่เราเรียกในธรรมะว่าหิริโอตตัปปะหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความกลัวต่อผลที่กระทำนั้นมันไม่ยังไม่มีอย่างนั้นยังไม่ถึงแต่ว่ากระดากเมื่ออยู่ต่อหน้าคนแล้วก็ไม่อยากจะทำแต่นับหลังแล้วก็ทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีความกระดากอายไม่ใช่มีหิริคนมีหิรินั้นไม่กระทำแม่อยู่ต่อหน้าคนก็ไม่ทำรับหลังคนก็ไม่กระทำเขาละอายแก่ใจตนเองเมื่อมีความละอายแก่ใจตนเองแล้วทำชั่วไม่ได้ทำไม่ลงเพราะมันละอายแก่ใจแม่คนจะไม่เห็นก็ละอายตัวเองเลยไม่ยอมทำสิ่งนั้นแต่เรื่องนี้มีเรื่องชาดกเรื่องจะนำมาเล่าให้ฟังสักหน่อยคือว่าอาจารย์มีลูกศิษย์หลายคนลูกศิษย์ก็เป็นคนดีทั้งนั้นเล่าเรียนดีมีความซื่อสัตย์เคารพรับบูชาอาจารย์เป็นอย่างดีอาจารย์ค่ายจะทดสอบน้ำใจของศิษย์ว่าใครมีน้ำใจอย่างไรมีความละอายบาปมีความกลัวบาปหรือไม่เรียกว่าจะจบการศึกษากันแล้วจะกลับบ้านกันแล้วอาจารย์ก็เลยเรียกมาประชุมในห้องประชุมไม่ใช่ห้องประชุมมาประชุมใต้ต้นไม้เพราะว่าฤาษีก็อยู่ป่าเมื่อประชุมพร้อมแล้วอาจารย์บอกว่าฉันรู้สึกสบายใจมากที่มีศิษย์ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังคำครูบาอาจารย์ประพฤติดีประพฤติชอบกันอยู่ทั่วหน้าอาจารย์สบายใจวันนี้อาจารย์ใคร่จะขอร้องเธอทั้งหลายให้ช่วยทำอะไรให้อาจารย์สักหน่อยเธอจะเต็มใจไหมทุกคนก็ยกมือไหว้บอกว่าเต็มใจครับท่านอาจารย์อาจารย์ต้องการให้ทำอะไรยินดีจะทำให้ทั้งนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเออดีแล้วที่เธอมีน้ำใจดีต่อฉันเรื่องที่ฉันขอร้องให้เธอจะทำนี่ก็คือว่าอยากจะทดสอบพวกเธอว่ามีความเก่งกล้าสามารถขนาดไหนให้ทุกคนนี่ไปลักข้าวของชาวบ้านไปลักของก็มาแต่ว่าไปลักอย่าให้ใครเห็นนะอย่าให้ใครจับได้ไล่ทันลักอะไรมาแล้วก็ต้องเอามาให้ฉันทุกอย่างฉันจะได้รับไหว้ทุกคนทำได้ไหมพวกนั่นก็นั่งมองตากันอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ขอเล่ากันเพียงเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ทุกคนก็เลยยอมรับว่าจะทำตามอาจารย์สั่งแล้วก็ทุกคนก็ไปให้เวลา3วันอาจารย์ให้เวลา3วันให้ทุกคนไปเอาข้าวของของชาวบ้านแต่อย่าให้ชาวบ้านเห็นแล้วก็ไปทำงานพวกนั้นก็แสดงความสามารถกันไปทำงานได้ข้าวของมาเอามามอบอาจารย์อาจารย์ก็จดลงบัญชีลูกศิษย์ชื่อนั้นไปลักมาจากบ้านนั้นในเวลานั้นของมีอะไรเท่านั้นจดไว้เก็บไว้เรียบร้อยขอให้เรียบร้อยทุกประการไม่ให้เสียหายนะพอครบเวลา3วันก็เรียกประชุมศิษย์บอกว่าขอบใจมากที่เธอทุกคนได้ทำตามคำสั่งของอาจารย์เรียบร้อยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งไม่ทำเลยมันเรื่องอะไร ที่เธอไม่ทำตามที่ฉันสั่งเธอไม่เคารพฉันไหมไม่รักฉันไหมจึงไม่ทำตามเรื่องที่ฉันทำออกมานี่เสร็จคนนั้นก็ออกมากราบเสร็จท้าวอาจารย์กราบเสร็จแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับผมมีความรักมีความเคารพบูชาในท่านอาจารย์มากที่สุดเรียกว่าเหมือนกับเป็นพ่อของผมก็ว่าได้สิ่งใดที่อาจารย์ใช้ให้ผมกระทำผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อสนองคุณอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้คราวนี้ผมไม่ส ่สามารถจะทำได้เพราะมันขัดกับความรู้สึกในใจของผมจึงอยู่ไปเอาของเขาไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นพอทำได้แต่มันมีความสำนึกอยู่ในใจว่ามันไม่เหมาะที่จะกระทำเช่นนั้นผมละอายใจตัวเองเหลือเกินในการที่จะไปทำเช่นนั้นจึงกล้าขัดขืนคำสั่งของอาจารย์เพราะมันขัดต่อความรู้สึกในใจผมมีความละอายไม่สามารถจะทำได้อาจารย์ก็เลยลงไปจากที่นั่งแล้วก็ไปกอดศิษย์คนนั้นชมเชยน้ำใจว่านี่แหละศิษย์แท้ของอาจารย์แล้วก็สี่พวกเหล่านั้นว่าพวกเธอนี่มันใช่ไม่ได้นะฮะไอ้พวกที่ไปรับมาทุกคนนี่ถูกด่าเลยหาว่าใช่ไม่ได้นะเคารพอาจารย์จะไปกระทำความชั่วไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความกลัวต่อความชั่วเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องความจริงนั้นเขาทำถูกว่าเชื่อฟังคำสั่งอาจารย์แต่ว่าอาจารย์สั่งให้ไปทำผิดเนี่ยแล้วก็เขาจะเชื่อได้อย่างไรมันก็ขัดกันความรู้สึกในใจแต่พวกนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยติแล้วก็ชมคนนี้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงมีความละอายสูงมีหิริโอตตัปปะคนอย่างนี้จะอยู่ในสังคมลูกได้แล้วก็สั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นให้เอาอย่างคนนี้เสร็จแล้วก็เรียกลูกสาวมาอาจารย์มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งแกก็ตั้งใจจะให้แต่งงานกับลูกศิษย์คนที่ดีที่สุดนั่นแหละก็เลยคัดเลือกได้แล้วว่าคนนี้ละดีที่สุดแล้วก็เอามือตั้งสองมาประสานก็ประสานกรให้เป็นคู่ครองต่อกันจนแม่ก็เรียกลูกศิษย์ตั้งหมดมาเอาของไปคืนชาวบ้านของจดไม่ได้ว่าในบ้านไหนของใครนะเอาไปคืนให้เขาไปคืนเวลากลางวันนะไม่ใช่คืนเวลากลางคืนนะก็เอาไปคืนก็แล้วไปบอกเจ้าของด้วยว่าทำไมจึงต้องมาลักเพราะอะไรแล้วก็ถูกอาจารย์สั่งสอนอย่างไรเอาไปคืนให้หมดทุกเหล่านั้นก็ทำตามอาจารย์เอาของไปคืนให้แก่ชาวบ้านเรียบร้อยไม่ได้เสียหายเลยแม้แต่น้อยนี่เรื่องนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นคติสอนใจอธิบายถึงคำว่าหิริโอตตัปปะด้วยภาพชาดกให้เราเห็นมาออกไอ้เจ้าหนึ่งคนที่ไม่ไปเอานี่นั่นแหละเขามีหิริเขามีความละอายใจครับแล้วมีโอตตัปปะคือกลัวต่ออนาคตตัวที่สุดก็คือว่าใจจะเป็นบาปใจจะเศร้าหมองแล้วจะเกิดทุกข์เกิดโทษในใจไอ้ทุกข์ที่เกิดทางกายนั้นไม่สำคัญหรอกก็จับไปใส่ทุกข์ใส่ตารางนี่ไม่สำคัญแต่มันสำคัญอยู่ว่าใจเราเศร้าหมองเลยใจเราเป็นบาปใจเราเป็นอกุศลอันนี้จิตใจคนที่มีบาปมีอกุศลมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆชีวิตจะไม่จำเริญไม่มีความก้าวหน้าเขามีความกลัวอย่างนั้นเมื่อมีความกลัวในรูปนั้นเกิดขึ้นในจิตใจก็เลยไม่กระทำความชั่วนี่แหละเรียกว่าคนมีความละอายแก่ใจมีหิริมีโอตตัปปะคือนี่โอตตัปปะสองประการนี้พระผู้มีพระภาคเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองลูกเรียกว่าธรรมเป็นลูกกบาลลูกกบาลหมายความว่าคุ้มครองลูกธรรมะนี่แหละคุ้มครองลูกไม่ใช่เทวดาคุ้มครองลูกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาคุ้มครองลูกแต่ตัวธรรมะที่เราเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นสิ่งจะคุ้มครองลูกลูกคือตัวเราเลยไม่ใช่ลูกคือแผ่นดินไอ้มันต้องให้ลูกเราอยู่รอดก่อนถ้าจิตใจเราอยู่รอดแผ่นดินอยู่รอดประเทศชาติอยู่รอดทรัพย์สมบัติอยู่รอดครอบครัวอยู่รอดไม่รอดหมดไงแต่ถ้าตัวเอาตัวไม่รอดจิตใจตกต่ำจนเราตัวไม่รอดแล้วมันจะรอดกันได้ยังไงมันไปไม่รอดถ้าใจตกต่ำแล้วเอาตัวไม่รอดก็เห็นอยู่ถมไปว่าคนที่มีจิตใจตกต่ำนี่เอาตัวไม่รอดตกต่ำเลิกตัวไม่รอดครอบครัวก็ไปไม่รอดเมืองสกุลก็ไปไม่รอดประเทศชาติก็ไปไม่รอดถ้าคนในชาติมีจิตใจตกต่ำกันทั่วหน้าแล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็ต้องเอาใจเราเข้าอยู่กับธรรมะแม่สนิทอยู่กับธ มะในทางพระศาสนาต้องรักพระพุทธเจ้าให้มากรักพระธรรมให้มากรักพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ให้มากใจอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อใจอยู่กับสิ่งนั้นเราทำไม่ได้คนเราถ้ามีความรักอะไรแล้วเราทำชั่วไม่ได้เรารักพ่อแม่เราทำชั่วไม่ได้แต่รักจริงๆเนี่ยก็กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนลูกบางคนที่มันประพฤติเสียหายไม่ดีไม่งามนั้นเพราะมันไม่มีความรักในพ่อแม่ไม่ทราบซึ่งในบุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณแก่ตัวอย่างไรตัวอยู่ได้เพราะใครมีชีวิตอยู่เรียบร้อยนี่เพราะใครก็นึกไม่ได้ก็นึกแต่เพียงว่าพ่อแม่นี่คือคนที่จะต้องจ่ายสตังค์ให้ตัวเมื่อต้องการมันนึกเพียงแต่นั้นมันมองง่ายๆว่าเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายจะต้องให้ถ้าขอแล้วต้องให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้มันจะต้องเอาจนได้นี่มันนึกอย่างนั้นมันนึกแต่ว่าแม่นี่คือธนาคารที่จะเบิกเงินได้ทุกเวลาธนาคารล่มไม่ได้จะต้องเบิกได้ถ้าไม่ได้มันก็กระตุกกระตุ้ยแล้วมันจะเอาชนะมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่มันต้องการนึกเพียงเท่านั้นไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือจิตใจมันยังต่ำอยู่ยังไม่สูงขึ้นยังมองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ถูกไม่ชัดไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจแต่เพียงเท่านั้นความรักไม่มีมันมีแต่ความต้องการต้องการจะเอาสตังค์เอาเครื่องนุ่งห่มเอานั่นเอานี่ถ้าไม่ให้มันก็โกรธหัวกระหัวเวียงไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เจริญทางจิตใจเขาจึงได้กระทำเช่นนั้นแต่ถ้าคนใดมีความสำนึกว่าเราเกิดจากพ่อแม่แม่เลี้ยงเราพ่อเลี้ยงเราเราได้รับการศึกษาเราได้เจริญเราได้ก้าวหน้าเพราะท่านนึกถึงบ่อยๆมานึกถึงบ่อยๆก็ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วไม่เป็นเพราะว่ารักคุณพ่อคุณแม่ตัวคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนกลัวจะเกิดปัญหาเขาจึงไม่กล้าทำอะไรแต่จะประคับประคองตัวดีที่สุดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจคนรักครูรักสำนักเรียนเขาจะไม่กระทำความชั่วเพราะถือว่าการสำนักจะเสียหายครูจะเสียหายทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมีเด็กคนหนึ่งอยู่ชลบุรีเนี่ยเขามาบวชที่วัดนี้พอบวชแล้วเขาไปติดทหารเพราะว่ายังไม่ได้คัดเลือกก็ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยกลับมาบวชแล้วก็ถูกเกณฑ์ก็ติดทหารเนี่ยติดทหารแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่าแม่เป็นทหารนี่มันหนักเหลือเกินเขาหัดหนักเนี่ยเขาหัดคนให้เก่งทหารนี่ต้องหัดอย่างมากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบอกว่าแม่ถ้าผมไม่บวชวัดชนประทานผมหนีแล้วแม่มันทำให้มันผู้เรียนเพราะอะไรมันรักวัดชนประทานมันรักอาจารย์ปัญญานันทะถ้ามันหนีแล้วใครก็รู้ว่าไอ้นี่บวชกับท่านปัญญามันก็เสียชื่ออาจารย์เลยบอกว่าถ้าผมไม่บวชที่วัดชนประทานผมหนีแล้วอะไรนี่แสดงว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความเสียสละให้รักหน้าที่ให้อดทนให้มีความหนักแน่นได้อบรมอย่างนั้นเลยเขาเอาไปใช้เขาจะทำชั่วไม่ได้เพราะว่าบวชที่วัดชนประทานและจะไปทำชั่วไม่ได้มันจะเสียชื่อวัดจะเสียชื่อครูบาอาจารย์จะเสียชื่อพระพุทธศาสนาเลยเขาไม่ทำชั่วเพราะว่าเขารักวัดรักศาสนารักครูบาอาจารย์เขาก็ทำชั่วไม่ได้คนเราที่เรียกว่ารักชาติรักประเทศนี่ก็เหมือนกันเราพูดว่ารักชาติรักชาติพูดกันเป็นคำเล่นๆไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังถ้าเรารักชาติเนี่ยรักบ้านเมืองของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อชาติต่อบ้านเมืองของเราเราก็ต้องอยู่อย่างดีที่สุดในชาติในบ้านเมืองเรารักชาติก็หมายความว่ารักเพื่อนมาร่วมชาตินั่นเองเพราะว่าชาติคือการรวมของคนจำนวนมากที่พูดภาษาเดียวกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกันนับถือศาสนาเหมือนกันมากอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าภาษาเผ่า พันธุ์มันเป็นอันเดียวกันเราเรียกว่าเป็นชาติถ้าเราลดชาติเราก็ไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทุกแง่ทุกมุมอะไรที่มันจะเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมชาติเราจะไม่ทำนั่นเรียกว่ารักชาติจริงและเมื่อใดชาติต้องการเราก็ต้องยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติเช่นว่าเกณฑ์ทหารเนี่ยเพราะคนจะทำอะไรเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้เป็นทหารทุกคนก็ไม่ได้เป็นตำรวจทุกคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการหมดประเทศมันก็ไม่ได้แม้มีคนทำนาทำสวนมันก็ไปไม่รอดทุกคนต้องทำอะไรตามหน้าที่อันนี้เมื่อเราอยู่ในตำแหน่งใดในหน้าที่ใดเราก็ทำงานด้วยน้ำใจเพื่อให้งานก้าวหน้าให้งานเจริญเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราอันนี้เรียกว่าเรารักชาติและชาติก็ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เอาสบายคนเดียวแต่ว่าต้องให้สบายกันหลายๆคนอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนรวมแล้วเราก็ช่วยกันทำสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์แก่หมู่แก่คณะแก่ส่วนรวมนี่เรียกว่าเรารักชาติอันนี้เรารักศาสนาเราก็ต้องประพฤติตนเป็นคนสุจริตอยู่ในศีลในธรรมก็เรารักพระพุทธเจ้าเรารักพระธรรมพระสงฆ์เราก็ทำตนให้เป็นคนมีความสุจริตทั้งกายวาจาใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปอย่าคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องยึดมั่นในธรรมะไว้เอาธรรมะเป็นฐานเป็นเครื่องรองรับเอาธรรมะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญต้องพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เสมอเขาเรียกว่าเรารักพระศาสนาเราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือทำงานให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างชาติสร้างประเทศเราก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้านี่เราอยู่กันมาได้200ปีเรียกว่าเรียบร้อยไม่วุ่นวายมากเกินไปก็มีบ้างเป็นธรรมดาในสังคมมนุษย์แต่ว่าเราอยู่รอดเพราะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครอันนี้สำคัญประเทศบ้านใต้เรือนเคียงไปหมดเลยด้านตะวันตกก็ไปตะวันออกก็ไปใต้ก็ไปเหนือนั้นไม่ไหวเพราะมันใหญ่จนคลื่นไม่ไหวเนี่ยเรียกว่าฝรั่งคลื่นจีนนี่คลื่นไม่ไหวประเทศมันใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นฝรั่งก็กัดกินเราไปมั่งเหมือนกันเรียกว่าโดยวิธีการฉลาดเอาธรรมจีนยื้อไปเหมือนกันแหละวิธีการก็แต่ว่าประเทศไทยเรานั้นไม่เป็นไรนี่เราน่าคิดว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนที่มีน้ำใจเป็นธรรมะมีความรักชาติอย่างแท้จริงเคารพต่อพระศาสนาแล้วก็มีความเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราจึงได้มาโดยอยู่ได้มาโดยเรียบร้อยเราก็ควรจะได้คิดว่าอ๋อที่เราอยู่มาได้นี่ด้วยอะไรพระญาติบอกว่าด้วยการประพฤติธรรมนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยการที่เราประพฤติธรรมพระราชาประพฤติธรรมข้าราชการประพฤติธรรมประชาชนทั่วไปก็อยู่ในศีลในธรรมประพฤติดีประพฤติชอบธรรมะนี่แหละรักษาชาติไทยคุ้มครองชาติไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างปลอดภัยมาจนกระทั่งครบ200ปีแห่งกรุงเทพมหานครและต่อไปนี่ก็เรียกว่าตั้งต้น201ตั้งต้นชีวิตกันใหม่เราก็ต้องหันก้าวหาธรรมะให้มากยิ่งขึ้นเวลานี้สังคมวุ่นวายสับสนมากเพราะเราถูกความมืดหรือโมหะเข้าครอบงำจิตใจเราก็ต้องทำลายความมืดความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่องมงายสิ่งทั้งหลายที่ไม่เป็นสาระให้หมดไปจากจิตใจตั้งหน้าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเรียกว่าเดินกระบวนเพื่อความเป็นธรรมกันเที่ยทีเข้าหาธรรมะกันแล้วเราก็จะได้รับผลจากธรรมะธัมโมหเว รคติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมสุจินโนสุกมาวาหาติผู้ที่จะสะสมธรรมะก็ย่อมได้รับผลจากธรรมะมีความสุขความสบายขอฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี
1: ้เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดๆฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากๆไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนนึงเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าเบิดว่าสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่ว่าสันสิมาบอกอย่างเมืองไทยว่าสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยนี่บ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจังบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาตามทางนี่น้ำหลากแกงไปหมดแถบเพื่ออากาศหน่อยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแรงจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูถูกอะไรทีนี้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มี พราะง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์ไปเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักล่มก็หมุนเอียงกูเลงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงท่านว่าควันเจตลมานานังอุชุงคัดฉันติปุงคาโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเขวะอิตราประชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทถังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในไตก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรนะแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วมันก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศสัคขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นนะพระพุทธเจ้าเดินไปที่ละ1250รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700อ้าวอย่างนั้นก็มีหรือบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณและก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมด ป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยก

0: กับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโอ้ยตายว่าไงตายถ้าขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบาดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายบ่ได้ก็ขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้ก็ขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยฉันสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยี่ห้องก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมันจะเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านคนนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเรียกท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาป้าอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอเวอร์เฮเวมันอยากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกว่าไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละสองห่อต่อหนึ่งวันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาพาทำหัวหน้าเขาพาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุมครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแซ่สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์ เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าพ่อถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทําไว้แต่ก่อนโน้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเข้ากับธรรมชาติจริงๆสักประดาหนึ่งตั้งคอขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกสมุทัยนิโรธ3อันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าให้ถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องพูดกันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะกับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่ได้ห้องนังเดนอบัดกระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นังห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังมาได้ห้องนางจระเข้หางยาวเป็นวาเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นางห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตาย แต่กระต่ายหางกลอมๆสังบ่ได้นั่งห้องสังบ่ได้นั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยฐานไฟฉายไฟฉาย2ฐาน2ท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยๆกว่าหลอดนีออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นค่อยๆกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมาต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบรมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายทีนี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดี๋ยวเดียวอยากกินเดี๋ยวอยากสูบเดี๋ยวอยากดื่มเดี๋ยวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคับในบาร์อย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเป็นตัง กาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายก็ว่าบอกหัวสารนำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกข์อย่างมหันต์เลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงในยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันในยันเที่ยงคืนไปกินจังใดก็ดอกก็เดียแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินด้วยกับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามงา งามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3ซอง3ซองนั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงหนีจากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไปหมดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกจักหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี่คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบองกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนอาตมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมที่จริงมันพอดีจักเมืองดอกเหล่าเนี่ยฟ้าเขาไปว่าได้กระตีนตบตะกะแตนหลอนมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เหตุจังใดจังสิเศร้าโศกยากินเหล่าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขออะไรพูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking nowนี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งแกว่าเลิกเดี๋ยวนี้ stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลย แต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีในความ
1: ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาการมาวัดนั้นมีจุดหมายสำคัญยิ่งใหญ่อยู่ที่มาเพื่อการศึกษาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนถูกต้องจะได้ทำลายความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่อที่งมงายที่เรารับไหว้เพราะไม่ได้เรียนให้หายไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เราได้รับอะไรไหว้เยอะเคยรับกันมาตามธรรมเนียมตามขนบประเพณีที่ทำกันอยู่ในครอบครัวหรือตามที่ต่างๆที่ทำกันทั่วไปนั่นเป็นการทำอะไรทำตามกันมาโดยไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องนั้นๆซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องงมงายอยู่ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติก็มีน้อยไปยังไม่เข้าถึงเนื้อแท้ของพระศาสนาเพราะฉะนั้นการมาวัดของเราจึงควรจะถือหลักไหว้เป็นเบื้องต้นว่าเรามาวัดเพื่อการศึกษาหรือว่ามาวัดมาโรงเรียนเช่นมาวันอาทิตย์เนี่ยก็คือมาโรงเรียนวันอาทิตย์เป็นโรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่หนุ่มสาวทั่วไปเป็นการเรียนเรื่องธรรมะเรียนเรื่องธรรมะก็คือเรียนเรื่องชีวิตของเราเองเพื่อให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรมันมาจากอะไรเราควรจะแก้ไขสิ่งนั้นในรูปใดเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องเรียนต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจไว้อีกประการหนึ่งจะได้รู้ถูกต้องว่าคำสอนการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรที่ถูกมันเป็นอย่างไรที่ไม่ถูกมันเป็นอย่างไรเพราะความรู้พื้นฐานของพุทธบริษัทในบ้านเรานั้นไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนแต่เป็นความรู้ที่รับกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยโบราณถูกบ้างผิดบ้างงมงายบ้างถูกต้องตามเหตุผลบ้างปนกันไปยุ่งกันไปหมดไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อวานนี้ไปเทศที่บ้านหนึ่งแถวบางซื่อเจ้าของบ้านมุ่งหมายเพื่อให้เด็กๆได้ฟังเทศน่าก็มีคนผู้ใหญ่คนผู้หญิงอายุสัก50ปีเห็นจะได้พอเทศจบแล้วก็เข้ามาว่าหลวงพ่อช่วยเป่าหัวให้ดิฉันหน่อยแล้วบอกว่าเป่าแล้วเป่ามาตั้งเกือบชั่วโมงแล้วไม่เป่าแล้วเมื่อไรเพราะว่าที่สอนนั่นแหละคือเป่าอะสอนธรรมะนั่นคือเป่าหัวเป่าลงไปในหัวใจในสมองให้เกิดปัญญาแกก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีหมู่นี้โชคมันไม่ค่อยดีอยากให้หลวงพ่อช่วยเป่าให้หายโชคดีโชคร้ายซะหน่อยบอกว่าเป่ามันก็ไม่หายถ้าเราทำไม่ถูกเมื่อใดเราคิดถูกพูดถูกแล้วมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นพูดกับแกอย่างนั้นก็แกก็คงจะไม่เข้าใจอะไรเท่าใดหรอกเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้อยู่ที่เรื่องปัญญาพื้นฐานศาสนาของแกอยู่ที่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อว่าอะไรอะไรจะดลบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้น

เทศมุ่งเพื่อให้คนฉลาดแต่ว่าเทศได้พอสบายใจให้เพลิดเพลินอยู่ในคำว่าบุญสบายอกสบายใจฟังเทศแล้วแม้สบายใจเท่านั้นแหละแต่ว่ายังไม่หายงู้เลยยังงมงายยังไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ชี้แจงลงไปว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ค่อยชี้ลงไปไอ้ที่ไม่ชี้ก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจชัดเหมือนกันแม่ผู้ที่เป็นนักบวชนี่ขอไปบางองค์ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรคือไม่ได้ตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามอาจารย์แต่อาจารย์องค์ก่อนที่อยู่รดน้ำบนลูกศิษย์ก็รดต่อไปอาจารย์องค์ก่อนเป็นหมอดูลูกศิษย์ก็เป็นหมอดูต่อไปอาจารย์องค์ก่อนทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเถนส่องบาทแต่ไม่รู้ว่าส่องเพื่ออะไรความจริงก็ส่องดูว่ามันมีสนิมหรือเปล่าแต่ลูกศิษย์ไม่รู้พอตื่นเช้ายกขึ้นมาส่องได้หน่อยโดยไม่รู้ว่าส่องทำไมอาจารย์ถามว่าเอ็งส่องทำไมทุกวันทุกวันก็เห็นอาจารย์ส่องผมก็ส่องมั่งแต่นั่นเองนี่ก็เรียกว่างมงายไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรในทางอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดที่วัดนี้มีจุดหมายอย่างนั้นคือต้องการเทศให้โยมฉลาดให้เข้าใจถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอะไรผิดก็บอกว่าผิดแม่ทำกันมานานแล้วก็บอกว่าผิดอะไรถูกก็บอกว่าถูกอามาพูดเทศน์นี่ไม่ได้เกรงใจญาติโยมเพราะถ้าเกรงใจก็ไม่กล้าพูดอะไรกับโยมกลัวโยมจะโกรธจะเกลียดแล้วโยมจะไม่มาวัดแต่ว่าอยากจะให้โยมฉลาดให้มีปัญญาให้รู้จักพระพุทธศาสนาถูกต้องเพราะงั้นจึงพูดอย่างชนิดตรงไปตรงมากับญาติโยมเพื่อให้เข้าใจในเรื่องธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราที่มาวัดก็ให้รู้ว่ามาเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจถ้าสมมติว่าฟังแล้วเกิดสงสัยไม่เข้าใจก็ควรหาโอกาสใส่ถามเช่นตอนบ่ายมีเวลาก็มานั่งคุยกันอะไรกันใส่ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาที่ข้องใจจะได้ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องขึ้นหรือว่าฟังแล้วก็เอาหนังสือไปอ่านทบทวนเพื่อจะได้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นตรงไหนสงสัยก็หมายเหตุไว้วันไหนมาพบกันก็มาไต่ถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เรียกว่าเรามาวัดถูกวัดมาวัดได้ศึกษาธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้มีคาถาหนึ่งกล่าวว่านิพพานังปรมังวัตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งพระนิพพานก็คือการดับทุกข์ได้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสูงสุดพระพุทธศาสนาเรานั้นสุดยอดอยู่ที่นิพพานอยู่ที่การพ้นทุกข์ได้อยู่ที่การดับทุกข์ได้ถ้าใครก็จะมาถามเราว่าสุดยอดของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราก็ตอบโดยไม่ต้องลังเลใจตอบว่าสุดยอดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานหรือพูดว่าสุดยอดของพุทธศาสนาคือการดับทุกข์ได้เด็ดขาดมาดับทุกข์ได้เด็ดขาดก็เรียกว่าเราถึงนิพพานเพราะงั้นนิพพานก็คือความดับทุกข์ไม่มีทุกข์เหลืออยู่ในใจของเราอีกต่อไปเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนไม่มีความทุกข์แม่ลูกนี่มันจะขึ้นจะลงใครจะออกใครจะเข้าอะไรตามใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นแต่เรานั่งมองดูลูกด้วยปัญญาดูความปั่นป่วนของลูกแล้วก็รู้ว่ามันปั่นป่วนเพราะอะไรเพราะลูกมีกิเลสมีความอยากมีอยากเป็นในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ชอบใช้กิเลสเป็นเครื่องนำทางเมื่อใช้กิเลสนำทางมันก็ยุ่งแต่ถ้าเราใช้ธรรมะหรือแสงสว่างทางจิตใจเป็นเครื่องนำทางชีวิตเราก็จะยุ่งน้อยลง

ไปยุ่งน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่ยุ่งแม่เราจะทำงานอยู่ในบ้านทำการค้าขายทำไร่ไถนาทำราชการหรืออะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความไม่ยุ่งเพราะใจเรามันไม่ยุ่งเมื่อใจไม่ยุ่งงานมันก็ไม่ยุ่งสังคมมันก็ไม่ยุ่งเรื่องในครอบครัวของเราก็ไม่ยุ่งเพราะเราทำด้วยจุดหมายคือปัญญาเราทำเพื่อความดับทุกข์อะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่ทำเราไม่ใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่นี่คนในลูกเราทั่วไปมักจะใช้เครื่องมือคือกิเลสแล้วก็ก่อปัญหาขึ้นในครอบครัวในการงานในชาติในลูกเพื่อประการต่างๆนั่นคือการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเพราะใช้กิเลสนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นไม่ให้ใช้กิเลสแต่ให้ใช้วิชาปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์แก่ตนแก่บุคคลอื่นก็ไม่ทำสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งใดทำแล้วมันเกิดความสงบไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆก็ทำสิ่งนั้นทำเรื่อยไปทำด้วยจิตใจที่สงบไม่ต้องมีความอยากในการกระทำทำไปมันก็เสร็จในตัวของมันเองมันเราถูพื้นถ้าเราถูพื้นด้วยความอยากเป็นทุกข์ไปคิดว่าพื้นมันกว้างบางขุ่นมันมากบางแม้กวาดกันทุกวันไม่รู้จักจบจักสิ้นบ้างมันก็เป็นทุกข์ถูไปรุ่มใจไปบางทีก็รุ่มมัมอยู่คนเดียวนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาก็เรานึกว่าที่ฝุ่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดามีตรงไหนที่มันจะจับได้มันก็จับถ้าไม่มีที่จะจับมันก็ไม่จับถ้ามันจับมากเราก็ต้องกวาดเรากวาดมันก็เพื่อให้สะอาดแต่สะอาดแล้วมันก็มาจับอีกเราก็ต้องกวาดมันอีกเพราะเรามีหน้าที่จะต้องกวาดบ้านมีหน้าที่ถูบ้านให้สะอาดให้เรียบร้อยก็เป็นการออกกำลังร่างกายไปในตัวเป็นการฝึกจิตไปด้วยในตัวเราจะไปเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นทำไมเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราอันนี้เรื่องเห็นง่ายเรื่องอื่นก็เหมือนกันเช่นเราทำการค้าขายเราก็ทำไปตามหน้าที่วางแผนว่าซื้อมาเท่าไรเราควรจะขายเท่าไรได้กำไรสักเท่าไรเอาน้อยๆไม่ต้องเอามากเกินไปเอาน้อยเนี่ยมันได้มากถ้าเอามากมันจะได้น้อยทำไมได้น้อยเพราะคนก็เบื่อว่าเราขายแพงเลยเขาไม่อยากจะเข้าร้านเราต่อไปเราก็ได้น้อยแต่ถ้าเราขายถูกคนก็ชอบใจว่าร้านนั่นขายถูกดีเขาไม่เอากำไรมากเกินไปเอาแต่พออยู่ได้ไม่คิดร่ำรวยอะไรมากเกินไปร่ำรวยหรือยากจนมันก็ตายเท่ากันเราคิดอย่างนั้นเราก็ทำไปตามหน้าที่ไม่ต้องกังวลวันนี้ขายได้น้อยก็ไม่เป็นทุกข์ขายได้มากก็ไม่หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ได้แต่เรามีปัญญาคิดว่ามันก็อย่างนี้แหละขึ้นลงลงเหมือนกับน้ำในแม่น้ำบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงสิ่งหนาทั้งหลายในชีวิตของเราก็เหมือนกันบางทีมันก็มีกำไรบางทีก็ขาดทุนไปบางทีก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้มันเป็นกระแสของธรรมชาติเป็นเรื่องของลูกที่เราอยู่ในลูกก็ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราพบกับสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเราจะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนใจแต่ถ้าเราพบกับสิ่งนี้ด้วยความเข่าไม่มีความรู้แจ้งในเรื่องนั้นเราก็กลุ้มใจเวลากลุ้มใจนี่ร่างกายไม่สบายจิตใจก็ไม่สบายทำไมเราจะไปกลุ้มเราควรจะอยู่โดยไม่กลุ้มดีกว่าเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าเราเข้าใจความหมายของความดับทุกข์แล้วเราปฏิบัติอยู่เพื่อให้เกิดความดับทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันเป็นบทเรียนทั้งนั้นเป็นเครื่องสอนใจเราคนเรานี่ต้องเรียนเรื่องชีวิตจนกว่าจะหมดลม
เรียนเรื่อยไปของบางอย่างมันยังไม่เกิดมาเราไปเกี่ยวข้องโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาพอได้ความทุกข์เราก็ได้บทเรียนว่าทำอย่างนี้เป็นทุกข์เราก็ระมัดระวังไม่กระทำอย่างนั้นต่อไปเรื่องนั้นจบลงไปแล้วมีเรื่องอื่นเข้ามาให้เราทดสอบอีกเราก็ต้องยินดีทดสอบกับเรื่องอย่างนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนั้นด้วยปัญญาของเราเราก็จะผิดพลาดน้อยมีความทุกข์น้อยลงไปโดยลำดับอันนี้คือวิธีการปฏิบัติชอบอย่างหนึ่งในชีวิตของเราที่เป็นชาวบ้านญาติโยมอยู่บ้านมันต้องคิดในรูปอย่างนั้นปฏิบัติจิตไว้ในรูปอย่างนั้นอย่าให้มันขึ้นขึ้นลงลงตามสิ่งที่มากระทบก็ถ้าขึ้นบ่อยลงบ่อยก็หัวใจมันก็เต้นไม่สม่ำเสมอร่างกายทำงานไม่เป็นปกติสมองก็จะไม่เรียบร้อยอาจจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคทางประสาทโรคทางประสาทนี่เกิดเพราะว่าใจวุ่นวายสับสนด้วยปัญหาต่างๆเราพยายามดับมันไปเรื่อยๆแก้มันไปเรื่อยๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราใช้นิพพานของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตขึ้นอะไรเกิดขึ้นพยายามดับมันดับแล้วก็รู้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำต่อไปเหมือนไฟไหม้บ้านเราศึกษาว่ามันไหม้เพราะอะไรไหม้เพราะเราเผลอทิ้งก้นบุหรี่ไว้แล้วมันไปไหม้เศษกระดาษเพราะเราไม่เก็บกระดาษทิ้งมันจึงไหม้บ้านไหม้เรือนเราก็ต่อไปก็ไม่ทิ้งบุหรี่เพ่นพ่านไม่ทิ้งเศษขยะเพ่นพ่านเราแก้ไขได้ไม่ให้เกิดทุกแบบนั่นต่อไปหรือว่าเขาว่าไม่เพราะไฟช็อตดูสายไฟในบ้านของเราใช่มาตั้ง10ปี20ปีมันต้องรูปกันทีนึงตอดสายเก่าทิ้งหมดเดินสายใหม่เพื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เดินสายใหม่เครื่องมือก็มีอะไรใหม่ๆเราก็เอามาใช้ไว้เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ไฟมันก็ไม่เกิดไหม้แก่เราไอ้ที่เกิดนั่นเพราะความเผลอไผลไม่ตรวจสอบไม่เป็นการเรียบร้อยจึงได้เกิดปัญหาเกิดปัญหาก็เพราะว่าละเลยต่อหน้าที่ที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้ากับว่าเราทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่อยู่ในแนวทางที่จะดับทุกข์ผู้อยู่ในแนวทางที่จะดับทุกข์ต้องมันตรวจสอบสิ่งลังหลายรอบตัวเราในบ้านของเราบุคคลที่อยู่ในบ้านว่าเป็นคนประเภทใดเป็นคนมักง่ายเป็นคนละเอียดรอบคอบในรูปอะไรต้องคอยสอนคอยเตือนให้เขาได้รู้จักปรับปรุงแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวทางของธรรมะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราวางไว้ก็ต้องตรวจสอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้เราก็จัดการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นสิ่งที่จะเป็นปัญหาในชีวิตมันก็น้อยความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็ลดน้อยลงไปเพราะเราเป็นคนมีสติมีปัญญาระมัดระวังในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาชีวิตก็จะดีขึ้นบทเรียนทั้งหลายที่เราได้รับมันคอยสอนเราเตือนเราแล้วเราเอาบทเรียนนั้นมาคอยปรับปรุงแก้ไขอะไรต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์ในทางศาสนาเหมือนกันทีนี้การดับทุกข์นั้นมันต้องทำไปเป็นขั้นๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติท่านจึงได้ให้ปฏิบัติในเรื่องตามลำดับชั้นเช่นว่าปฏิบัติในเรื่องศีลปฏิบัติในขั้นฝึกจิตเป็นสมาธิปฏิบัติในขั้นค้นฟ้าเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแม้ทำเป็นขั้นขึ้นไปคือดับไปในขั้นหยาบก่อนแล้วดับขั้นกลางแล้วก็ดับขั้นละเอียดลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในใจของเราในขั้นหยาบๆนั้นเราก็ดับด้วยดับทุกข์ได้ด้วยการถือศีลการถือศีลนั่นก็คือการยอมตนอยู่ในระเบียบนั่นเองศีลนั่นเป็นระเบียบของชีวิตเป็นระเบียบของสังคมคนเราอยู่มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีระเบียบสังคมของคนชาวบ้านชาวเมืองก็ต้องมีระเบียบถ้าอยู่กันโดยไม่มีระเบียบมันก็ยุ่งคือต่างคนต่างทำตามชอบใจตามอารมณ์ตามความอยากมันก็เกิดปัญหาขัดกันกับคนอื่น
ทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายคนในสมัยก่อนเขาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสังคมเหมือนกันเรียกว่าวิชาเกี่ยวกับสังคมหมายความว่าการอยู่กันเนี่ยควรจะอยู่กันอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเขาก็เรียนจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในหมู่คนเหล่านั้นมองเห็นว่าอ๋อเกิดทุกอย่างนี้ขึ้นเขาก็คิดว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดทุกอย่างนี้เขาศึกษาค้นคว้าสังเกตว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นก็เอาเรื่องนั้นมาวางขึ้นเป็นกฎเป็นระเบียบว่าอย่าทำอย่างนี้กันเราจึงจะอยู่กันด้วยความสบายยกตัวอย่างเช่นว่าการเบียดเบียนกันนี่มันเกิดความทุกข์เบียดเบียนกันในเรื่องร่างกายทำร้ายร่างกายกันฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันในทางทรัพย์ไปลักไปล่วงของคนอื่นเอามาเป็นของตัวไปฉ้อฉนไปหักหลังเขาเก็บข้าวหุ้นข้าวส่วนกันแล้วก็มีการหักหลังกูงทำบัญชีกูงอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนก็เป็นการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันในเรื่องของรักของชอบใจเช่นคู่ครองวัสดุสิ่งของอะไรต่างๆที่คนเป็นเจ้าของก็ย่อมมีความห่วงอะไรในของนั้นถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของมาเอาไปใช้มาแตะมาต้องมาทำให้เสียหายเจ้าของก็มีความทุกข์เขามองเห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นทุกข์ก็เลยตั้งเป็นกฎขึ้นเพื่อความดับทุกข์ว่าเราในหมู่เรานี่ต่อไปจะอยู่อย่างคนมีศีลคือเราจะไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันในทางร่างกายชีวิตเราจะไม่เบียดเบียนกันในทางทรัพย์สมบัติเราจะไม่เบียดเบียนกันในทางคู่ครองเราจะพูดจากันด้วยคำจริงคำหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์เราจะไม่เสพของมึนเมาอันเป็นเหตุให้เสียสติเสียปัญญาแล้วอาจจะทำอะไรผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นกฎเหล่านี้ไม่ได้ตั้งทีเดียวไม่ใช่นั่งประชุมแล้วก็เขียนเป็นธรรมนูญขึ้นว่าอย่าฆ่าอย่าลักอย่าประพฤติในกามอย่าพูดโกหกอย่าดื่มของมึนเมาไม่ใช่ตั้งอย่างนั้นตั้งขึ้นตามเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนในสังคมเขาก็ตั้งบัญญัติขึ้นว่าต่อไปนี้เราอย่าได้ประพฤติในรูปอย่างนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ห้ามว่าอย่าประพฤติกันในรูปอย่างนี้มันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเป็นศีล5ขึ้นมาเป็นหลักเบื้องต้นสำหรับความดับทุกข์ในชั้นหยาบๆเพราะคนเรามีความทุกข์เพราะเรื่องการเบียดเบียนกันกลัวเขาจะฆ่ากลัวเขาจะตีนี่เป็นความทุกข์กลัวเขาจะมาลักสิ่งของของเราไปมาแย่งเอาของที่เรามีไปเป็นของเขากลัวเขาจะบุกรุกที่ดินของเรากลัวเขาจะบุกรุกเข้ามาในบ้านในเรือนของเรากลัวใครจะมาทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับความรักเช่นเรามีลูกกลัวเขาจะมาแย่งลูกของเราไปมีภรรยาสามีกลัวคนอื่นจะมาแย่งเอาของเราไปมันก็เป็นความทุกข์ทางนั้นจึงได้ให้ถือเป็นระเบียบเหล่านี้ขึ้นเป็นบัญญัติเบื้องต้นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าพูดกันไปแล้วศีล5เนี่ยมันเป็นฐานของศีลทั้งหลายทั้งปวงศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227มันก็ตั้งอยู่บนฐานความดับทุกข์5ประการเบื้องต้นคือศีล5นี่เองเดี๋ยวนี้เราลองสังเกตว่าโลกวุ่นวายเพราะอะไรวุ่นวายเพราะการฆ่ากันทำร้ายร่างกายกันข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันยิงกันซึ่งหน้าข่าวไปถึงก็ยิงเสร็จแล้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีไปขึ้นรถยนต์หนีไปหรือไม่ยิงในบ้านก็ยิงตามบริเวณอื่นที่คนนั่นผ่านไปผ่านมาใช่คนที่มีอาชีพฆ่าคนเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพเพิ่มขึ้นในสังคมคืออาชีพฆ่าคนเวลาไปจดทะเบียนน่าจะบอกไว้มันชัดเจนเลยทีเดียวเราถามว่าอาชีพอะไรอาชีพฆ่าคนจะได้รู้ว่าใครมันฆ่าใครบ้างจะได้จับง่ายเขามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานไว้อาชีพฆ่าคนนี่มันก็หาเงินคล่องเหมือนกันเพราะฆ่าทีหนึ่งมันได้หมื่นหนึ่งห้าหมื่นสุดแล้วแต่คนใหญ่คนโตคนไหนมีเงินมากค่าจ้างขามก็ต้องแพงหน่อยเพราะนั้นพวกนั้นเขาไม่ทำอะไรเขาหัดยิงปืนแม่นๆขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไวๆทำคนเดียวไม่ไ
ต้องร่วมกันสองคนหรือบางทีอาจจะถึงสามช่วยกันไปทำงานไปสังเกตการว่าคนนั้นเดินผ่านทางไหนบ่อยๆใครที่กลัวก็ฆ่าอย่าไปทางเดียวบ่อยๆวันนี้เดินทางนี้กลุ่มนี้ไปทางนู่นต้องเลยนะมันหลายเส้นทางหน่อยอย่าให้เขาดักทูกนะเหมือนกับนกนะแต่มันบินทางเดียวก็เร็วดักง่ายแต่ถ้ามันบินหลายทางไม่รู้จะดักทางไหนคนเราก็มันมีถนนหลายสายออกหน้าบ้านบ้างออกหน้าบ้านหลังบ้านบ้างเนี่ยเวลาไปไหนมาที่ก็มาเข้าหลังบ้านถ้ามีถนนนะแต่ไม่มีถนนมันก็ลำบากเหมือนกันต้องเข้าหน้าบ้านมันมาดักอยู่หน้าบ้านรอบประตูบ้านเราปิดกันไว้พอรถมาก็ต้องพูดปากให้คนมาเปิดประตูกำลังรอนะไอ้นั่นจอกมาพอดีเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าเลยก็ไม่ต้องเข้าบ้านญาติทะเบียนไปนิติเวชเฉยเลยอย่างนี้มันก็วุ่นวายถ้าไม่เกิดความทุกข์ในชีวิตประจำวันเวลานี้คนไปไหนมาไหนนี่เป็นทุกข์นั่งรถไฟก็เป็นทุกข์กลัวคนจี้คนปล้นกระบวนรถไฟนั่งรถทัวร์ก็เป็นทุกข์กลัวขโมยจะปล้นที่รถทัวร์นั่งเรือบินก็เป็นทุกข์กลัวจะมีไฮแจ็คคือจี้เรือบินซึ่งมันจี้กันบ่อยเวลานั่งไปก็วุ่นวายใจมีความทุกข์ดูเหมือนว่าที่ไหนที่จะปลอดภัยไม่ค่อยจะมีอันนี้แหละเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าอัพพยาปัจฉังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอยู่ในโลกนี่ถ้าไม่มีการเบียดเบียนแล้วมันก็เป็นความสุขเป็นความสบายเพราะไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้ามีการเบียดเบียนกันก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราจึงหาทางให้คนดับความทุกข์เรื่องนี้ด้วยการมาอยู่ในศีลกันเสียมาตั้งใจว่าเราจะแผ่เมตตามีความรักต่อคนทุกคนเราจะไม่คิดร้ายใครเราจะไม่ทำใครให้เดือดร้อนเราจะเคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของคนอื่นเราจะพอใจแต่ในทรัพย์ที่เราหามาได้เราใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่เกินจำเป็นอะไรไม่มีเราก็ไม่ใช้ใช้เท่าที่ร่างกายต้องการอย่าใช้ให้เกินความต้องการสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเราบังคับตัวเองให้พอใจอย่างนี้แต่เรามีคู่ครองเราก็พอใจในคู่ครองของเราไม่ไปเที่ยวแสวงหาความสนุกนอกบ้านแล้วก็ไม่ควรส่งเสริมให้มีเรื่องสนุกนอกบ้านเช่นมีบาร์มีไนท์คลับมีสถานอาบอบนวดอะไรต่างๆมันส่งเสริมให้คนผิดศีลธรรมให้คนทำชั่วทำเสียแทนที่จะนิพพานคือดับทุกข์ในสังคมได้มันดับไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันยั่วยวนชวนใจคนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสนุกอยากจะไปทดลองไปแล้วมันก็ติดติดต้องไปบ่อยๆเกิดเป็นปัญหาในครอบครัวเมื่อมีปัญหาขึ้นในครอบครัวครอบครัวก็เป็นนรกไปคือมันร้อนครอบครัวมันร้อนแม่บ้านร้อนใจลูกก็ปล่อยร้อนไปกับแม่บ้านคนชายก็ปล่อยร้อนไปบ้านนั่นเป็นนรกหมกไหม้ทุกคนร้อนอกร้อนใจอันนี้มันไม่ถูกต้องเป็นการกระทำความผิดไม่ดับทุกข์ไม่เดินทางไปสู่พระนิพพานแต่ว่าเราเดินทางไปนอกทางที่จะไปหาความเลือดเนื้อร้อนใจคนเราที่อยู่กันเช่นแต่งงานกันวันเช้านี่ก็ไปงานแต่งงานคู่เด็กมันเคยอยู่วัดแล้วมันก็เรียบร้อยขึ้นได้ไปเรียนต่ออะไรเข้าหน้าก่อนนี้มันเหลวไหลจะไปไม่รอดแล้วมาเป็นนักเรียนแล้วเอามาบวชเนรบวชเนรแล้วก็เรียนอะไรไปได้ไปเรียนลังกาเรียนอินเดียก็ได้ปริญญาดีขึ้นเวลานี้ได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานก็เลยแต่งงานเวลาแต่งงานเขานิมนต์ไปก็บอกให้รู้ว่าให้เราแต่งกันนี่เพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปสู่พระนิพพานอยู่คนเดียวมันยุ่งใจไม่มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนก็เลยไปหาเพื่อนคนหนึ่งเอามาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนที่ไว้วางใจเป็นเพื่อนที่เป็นคนเดียวกันไอ้ที่เป็นคนเดียวเพราะว่าใจมันใจเดียวใจเดียวคือใจที่มีธรรมะถ้ามีธรรมะใจมันอันเดียวมันเหมือนกันถ้าใจมีกิเลสแล้วมันหลายใจมันไม่เหมือนกันเช่นใจลูกใจโกรธใจหลงใจริษยาใจพยาบาทแต่มันหลายใจมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใจมีธรรมะใจเหมือนกันหมดใจสะอาดเท่ากันใจสงบอยู่เหมือนกันใจก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแท้
ป็นเพื่อนที่ไว้วางใจเป็นเพื่อนที่เป็นคนเดียวกันไอ้ที่เป็นคนเดียวก็ว่าใจมันใจเดียวใจเดียวคือใจที่มีธรรมะถ้ามีธรรมะใจมันอันเดียวมันเหมือนกันถ้าใจมีกิเลสแล้วมันหลายใจมันไม่เหมือนกันเช่นใจลูกใจโกรธใจหลงใจริษยาใจพยาบาทเนี่ยมันหลายใจมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใจมีธรรมะใจเหมือนกันหมดใจสะอาดเท่ากันใจสงบอยู่เหมือนกันใจก็สว่างอยู่เหมือนกันสองคนก็เหมือนคนเดียวสามคนก็เหมือนคนเดียวสิบคนก็เหมือนคนเดียวถ้าเป็นผู้ประพฤติธรรมมันเป็นคนเดียวกันในหมู่นั้นมันไม่แตกแยกเพราะมีธรรมะเป็นพื้นฐานทางจิตใจคนมีชีวิตอยู่ในครอบครัวถ้ามีธรรมะเสมอเหมือนกันเรียกว่ามีความเชื่อเหมือนกันมีศีลเหมือนกันมีปัญญาเท่าเทียมกันมีน้ำใจเสียสละเท่าเทียมกันพอดับทุกข์ได้อยู่ครองเรือนโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์บางแง่บางมุมแล้วถ้าฉลาดยิ่งไปกว่านั้นทุกข์มันก็ไม่เกิดอยู่กันสบายไม่สร้างปัญหาไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องเป็นโรคประสาทเพราะธรรมะเข้าไปคุ้มครองเข้าไปรักษาแนะนำเขาอย่างนั้นให้รู้ว่าเราแต่งงานกันนี่เพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่แต่งงานเพื่อเรื่องอื่นไอ้เรื่องอื่นนั่นมาเรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องความดับทุกข์อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคู่คิดเลยไปหาเพื่อนมาช่วยกันคิดอีกสักคนหนึ่งแล้วก็สัญญากันว่าจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้าหยอดทองตะบองหยอดเพชรอะไรก็ว่าเข้าไปอย่างนั้นนะก็ต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานมีหลักนิพพานอยู่ในใจว่าเราจะอยู่กันเพื่อความดับทุกข์อันนี้อะไรมันจะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นในครอบครัวเราไม่ทำสิ่งนั้นอะไรจะเป็นทุกข์ขึ้นในสังคมเราไม่ประพฤติสิ่งนั้นก็เรียกว่าเรามีศีลขั้นต้นมีแต่ศีลคือศีล5เป็นประจำนิสัยประจำจิตใจมันก็ปลอดภัยแล้วญาติโยมลองคิดดูคนถือศีลห้าเนี่ยมันปลอดภัยนะไม่ฆ่าใครไม่ลักของใครไม่ประพฤติผิดลูกเมียใครไม่พูดโกหกหลอกลวงใครไม่พูดคำหยาบให้ใครกระทบกระเทือนน้ำใจไม่พูดยุกยงใครให้แตกกันแต่ไปพูดให้คนรักกันให้สามัคคีกันให้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ไม่เสพของมึนเมาอันเป็นเรื่องไม่จำเป็นงดจากการสูบบุหรี่งดดื่มเหล้างดดื่มเบียร์งดสูบอะไรทุกประเภทซึ่งเป็นของมึนเมาคิดดูว่ามันจะเป็นสุขหรือไม่ชีวิตจะเรียบร้อยหรือไม่เราลองพิจารณาพิจารณาแล้วเห็นว่านี่นะฐานของชีวิตเราตั้งฐานเพื่อความดับทุกข์ไว้ตรงศีล5นี้ก่อนพอเรามีฐานนี้ขึ้นแล้วเรายืนอยู่บนฐานมั่นคงเหมือนกับเราสร้างบ้านตอกเข็มมั่นคงเข็มคอนกรีตลึกมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงเราสร้างตัวอาคารสูงใหญ่ก็ได้แต่ถ้ารากฐานไม่มั่นคงก่อสร้างขึ้นมันก็เอียงไปสุดไปบางทีมสุดร่อมกันลงบุ๊บลงไปเลยในชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าฐานไม่มีมันก็เอียงขวาเอียงซ้ายเอียงหน้าเอียงหลังพังลงไปจมดินลงไปเลยเพราะไม่มีฐานเพราะงั้นการที่จะดับทุกข์เราต้องตั้งฐานเบื้องต้นคือศีล5ประการนี้ไว้ก่อนเป็นหลักประจำจิตใจลูกเล็กเด็กน้อยเราก็ต้องสอนให้เขาหัดถือศีลไปตั้งแต่เบื้องต้นแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ให้ถือไว้ให้รู้จักศีลไว้ให้เห็นคุณค่าของศีลไว้ให้เห็นประโยชน์อานิสงส์ของศีลว่ามันดีอย่างไรเด็กนั้นก็จะไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่ไม่เบียดเบียนพ่อแม่ถ้าทำให้พ่อแม่เดือดร้อนก็ผิดศีลเช่นเราบอกให้ลูกรู้ว่าใช้สตางค์เปลืองนี่เบียดเบียนพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเพราะข้าวของมันแพงเราต้องใช้อย่างประหยัดไม่ให้สิ้นเปลืองมากเกินไปอะไรที่ไม่ควรเสียอย่าเสียอะไรไม่ควรทิ้งก็อย่าไปทิ้งจะเป็นสมุดดินสอเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าให้รู้จักประทนุถนอมรู้จักรักษาอย่าทำลายแต่ยังใช้ได้ก็ให้ใช้ไปแม้ว่าต้องป่าต้องชุนก็ไม่ต้องไปขายหน้าใครว่าเราใช้ผ้าอย่างนี้ก็เราเป็นคนดีเราไม่สุรุ่ยสุร่ายเราควรหยิ่งว่าเรานี่เป็นคนดีเราเป็นคนรู้จักประหยัดเราเป็นคนมีธรรมะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ขายหน้าใครในเรื่องการใช้ผ้าอย่างนี้หรือว่าใช้ของอย่างนู้นอย่างนั้นอะไรต่างๆ
เรามีความภูมิใจว่าเราประพฤติธรรมใจมันก็สบายแต่นี่สังคมเรามันไม่อย่างนั้นแข่งขันกันในความภูมิเพื่อสุขรุ่ยสุรายนั่นคือไม่เดินไปสู่ความดับทุกข์แต่เดินไปสู่ความก่อทุกข์เพิ่มเชื้อเพลิงให้แก่กิเลสตัณหาก็เพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองมากขึ้นไม่รู้จักดับทุกข์ไม่รู้จักเข้าไปหาสิ่งที่เย็นที่สงบก็เกิดปัญหาเรื่อยไปในครอบครัวในสังคมตลอดจนถึงในประเทศชาติของเรามันเป็นปัญหานี่เป็นพื้นสำคัญเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยการขูดเราปราบความทุกข์หรือดับทุกข์ด้วยการมีศีลคือศีล5เมื่อถือศีล5นี่มันยังไม่บริสุทธิ์เท่าใดเราต้องเพิ่มไปถือศีลอุโบสถเพราะอุโบสถนั่นเป็นการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์น่ะหมายถึงอะไรพรหมจรรย์หมายถึงว่ามีชีวิตอย่างธรรมะอย่างพรหมพรหมน่ะคือผู้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นพรหมอันนี้พรหมนั่นจะไม่มีความหมกมุ่นมัวเมาในเรื่องความสนุกสนานความเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังไม่สนใจในเรื่องกามคุณเรียกว่าพรหมจรรย์เราถือเป็นข้างข่าวก็ได้เช่นวันพระเราชวนกันถือพรหมจรรย์อยู่ในบ้านทุกคนเอาวันนี้วันพระเรามาถือพรหมจรรย์กันเราไม่กินอาหารมื้อเย็นกันไม่กินกันทุกคนเป็นน้อยแต่เด็กเล็กๆมันยังกินนมกินอะไรมันกินไปแต่ถ้าโตแล้วหัดให้เกิดความอดทนให้เกิดการบังคับตัวเองให้บ่มากปีหนึ่งก็มีหลายวันเดือนหนึ่งบางทีตั้ง3วัน4วันหยุดเพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้ไม่กินอาหารกันทั้งบ้านไม่มีใครกินเว้นแต่เด็กตัวน้อยๆไม่หุงหาอาหารเลยเขาก็อยู่กันได้ชีวิตเขาจึงอยู่กับศาสนาไม่ค่อยวุ่นวายสับสนเท่าใดเราจึงควรหัดเหมือนกันหัดถือศีลอุโบสถเสียมั่งลองอดเสียมั่งอย่าไปกลัวว่าจะอดข้าวแล้วท้องมันจะเสียคนเราถ้าไม่คิดจะกินแล้วน้ำย่อยมันไม่ออกไม่ใช่พอถึงเวลามันจะออกไอ้ที่มันออกก็เพราะเราเรียกว่าจะกินแล้วมันก็มาแต่ถ้าเราตัดสินใจวันนี้ไม่กินอาหารมันก็เฉยเฉยไม่มีอะไรเราดื่มแต่น้ำแล้วก็ไม่กินของเคี้ยวของจัดเกียร์ครบอะไรต่างๆซึ่งเป็นพวกอาหารเป็นการฝึกความอดทนหนักแน่นแล้วก็ประหยัดด้วยถ้าสมมติว่าครอบครัวทุกครอบครัวถือศีลอุโบสถกันเสียบ้างในสัปดาห์หนึ่งสักวันหนึ่งจะวันไหนก็ได้วันเสาร์ก็ได้ก็ไม่ไปทำงานหรือวันอาทิตย์ก็ได้ไม่ไปทำงานวันพระนี่ไม่แน่เพราะวันพระตรงกับวันทำงานเราก็ไปทำงานแต่วันเสาร์นี่หยุดแน่ๆวันอาทิตย์ก็หยุดแน่ๆเราก็พอถือศีลวันเสาร์เราถือศีลหรือวันอาทิตย์เราถือศีลเมื่อถือศีลเราก็ไม่ออกนอกบ้านเราไม่ขับรถยนต์ไปธุระก็เรามันถือศีลอุโบสถเราสำรวมจิตใจเราสวดมนต์เราภาวนาเราเดินจงกรมอยู่ในบ้านสวดมนต์ไหว้พระเราไม่ไปเที่ยวประหยัดเท่าไหร่แล้วออกจากบ้านไปนี่ต้องเสียน้ำมันค่าน้ำมันแล้วไปหิวมาแวะกินอาหารหน่อยด้านนี้ก็ว่าดีเอาแวะกินกันหน่อยมันไม่มีระเบียบบังคับแต่ถ้าเราถือวันอาทิตย์เราไม่ออกนอกบ้านเราถือศีลเราไม่ไปไหนเราอยู่แต่ในบ้านประหยัดได้ดังเยอะแยะเราอยู่เพื่อหาความสงบใจต่างคนต่างอยู่ห้องใครใครอยู่นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือศาสนาไหว้พระสวดมนต์หรือว่านั่งทำจิตให้สงบกำหนดลมเข้าลมออกอานาปานสติหรือมีลูกประคำสักพวงหนึ่งนั่งสวดมนต์อิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดมันร้อยแปดจบสวดอีกร้อยแปดจบสวดมันอีกร้อยแปดจบไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปนึกเรื่องอื่นถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันดีขึ้นดีขึ้นหลายเรื่องจิตใจสงบขึ้นการเที่ยวเกรก็น้อยลงไปแม่บ้านก็สบายใจพ่อบ้านก็สบายใจลูกก็สบายใจเรามาคุยกันลูกวันไหนเราถือโบสถ์สวดเราคุยกันลูกเรื่องศาสนาเรื่องศีลเรื่องธรรมคุยเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องการกัดสรู้ของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเรามาคุยสู่กันฟังหรือว่าอ่านหนังสือสู่กันฟังอ่านเสร็จแล้วขยายความอธิบายให้เด็กเข้าใจอย่างนี้ดีหรือไม่ลองพิจารณาดูถ้าเราทำได้อย่างนี้ก
ครอบครัวเราจะมีความสุขมีความ

0: สงบปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะเราไม่ไปไหนเราหยุดกันแค่วันหนึ่งไม่กินอะไรอย่างนี้ก็จิตใจก็สบายไม่สร้างปัญหาเราลองทำดูทำแล้วก็จะสบายใจวันวันอาทิตย์นี่ก็ได้นี่เช่นวันอาทิตย์อย่างนี้เรามาวัดมาวัดแล้วเราอยู่วัดทั้งวันก็ได้พักผ่อนรับทานอาหารเมื่อกลางวันก่อนเพลก่อนเที่ยงเสร็จแล้วก็นั่งพักผ่อนสวดมนต์ไหว้พระนั่งใต้ต้นไม้สวดภาวนาสงบจิตสงบใจแยกจิตใจออกจากภาระต่างๆแค่วันหนึ่งหรือว่าเราอยู่บ้านแต่เราแยกจิตใจออกจากบ้านควรจะหยุดเปิดร้านกันจะมั่งเหมือนคนค้าขายเมืองไทยเรานี่ค้าทุกวันนะอาทิตย์จันทร์คันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีปิดกันเลยมันก็เหนื่อยแย่นะไม่มีเวลาพักผ่อนนะขายกันมา7วันนี่ก็ทำนั้นลองชวนกันหยุดกันเสียมั่งมันต้องหยุดคือว่าสมาคมเช่นสมาคมพ่อค้าควรจะมาตกลงว่าเอ้าวันเสาร์เราหยุดหรือวันอาทิตย์เราหยุดนะวันเสาร์ยังจะขายอยู่ก็ได้นะสักวันนึงครึ่งวันวันเสาร์ขายสักครึ่งวันแต่พอวันอาทิตย์แล้วก็ปิดหมดเลยให้ตลาดมันเงียบไปหมดปิดทุกอย่างร้านอาหารก็ปิดอะไรก็ปิดปิดหมดโรงหนังก็ปิดวันอาทิตย์นี่ไม่ให้คนออกไปดูหนังให้คนอยู่บ้านอยู่เรือนกันถ้าทำอย่างนี้นะเศรษฐกิจเมืองไทยมันจะดีขึ้นอันนี้ไม่ต้องเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์อะไรเราเอาธรรมะนี่แหละเอาด็อกเตอร์ธรรมะนี่เราไปใช้ดูนะเราหยุดเที่ยวกันวันอาทิตย์เราไม่ไปเที่ยวไปเกรเราอยู่บ้านหาความสงบใจตลาดไปก็ไม่ไปตลาดไปทำไมเขาปิดตลาดนี่เราจะไปซื้อของอะไรร้านค้าก็ปิดร้านอาหารก็ปิดที่ไหนๆก็ปิดหมดแล้วเราจะไปซื้อของอะไรมันไม่มีขายคนก็ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านก็ทำงานที่บ้านหาความสงบที่บ้านได้คุยกับลูกกับเต้าอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องตามราวมันน่าจะดีนะอันนี้ต้องบอกคุณจำลองไปบอกนายกสติบอกว่าปิดด้านกันเถอะไม่ไหวแล้วมันขายกันมากให้มันยุ่งมากแล้วต้องช่วยกันปิดด้านจ้ะรวมมาปิดมดนะคนมันก็ไม่เที่ยวไม่เที่ยวมันก็ประหยัดเลยจะตามมันก็ไม่สิ้นเปลืองไอ้นี่เราคนไทยเที่ยววันเสาร์ก็เที่ยววันอาทิตย์ก็เที่ยวดูตลาดวันอาทิตย์ในเมืองเต็มไปหมดรถยนต์วิ่งฝักไฟด้านอาหารก็คนเต็มมันผิดกับเมืองนอกเมืองนาเมืองนอกแต่วันอาทิตย์กรุงลอนดอนวันอาทิตย์นี่เหมือนเมืองร้างกรุงลอนดอนคนอยู่ตั้ง10ล้านไม่ใช่เล็กน้อยแต่พอวันอาทิตย์นี่เมืองร้างเราจะไปเดินวิ่งบนถนนในกรุงลอนดอนก็ได้ไม่กลัวรถชนมันไม่มีรถวิ่งมันเงียบไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเขาปิดหมดร้านรวงปิดหมดคนไม่มาเขาอยู่บ้านเขาคนในเมืองถ้าจะไปก็อุ้งไปนอกเมืองไปสวดหาอากาศสดชื่นตามนอกเมืองไกลออกไปเขาไม่เข้ามาในเมืองเขาหยุดงานหยุดการมันดีนะอย่างนี้เมืองไทยเราไม่ได้ทำกันมันน่าจะทำกันในตอนนี้ว่างเทวดาเวลานี้มันเทวดาไม่ครองเมืองวันนี้มันยุ่งหน่อยอันนี้แต่ว่าเอาจัดเรียบร้อยแล้วเสนอเรื่องนี้มาว่าปิดวันอาทิตย์หยุดให้หมดนะไอ้นี่มันอาหารใจไม่ทำหยุดหรือว่าเราหยุดไปตลาดแต่เรามาวัดมาวัดนี่ไม่สิ้นเปลืองอะไรเท่าใดมาวัดเรามาอย่างประหยัดนะอย่างนี้มันก็จะดีนะน่าคิดนะโยมก็ว่าช่วยให้เกิดการอดออมประพฤติพรหมจรรย์เสียบ้างในระยะ7วันเราประพฤติพรหมจรรย์กันแค่วันหนึ่งคือทำให้ชีวิตมันสงบให้มันสะอาดให้สว่างแล้วก็เท่ากับว่าเราได้กำลังเพิ่มขึ้นกำลังนี้เราสูญไปทุกวันสูญเสียไปเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่ใช้มากเลยพลังงานในหม้อแบตเตอรี่มันก็ค่อยหมดไปสิ้นไปอันนี้ถ้าหมดแล้วต้องไปเติมน้ำแล้วก็ต้องไปชาร์จไฟเข้าไปเพิ่มกำลังงานให้แก่มันเรานี่ก็เหมือนกันเราคิดเราทำงานเราใช้สมองเลยกำลังมันค่อยหมดไปเพราะนั้นรู้สึกอ่อนเพลียนะอยากโยมสังเกตวันไหนเราคิดมากอ่อนเพลียเช่นวันสอบไล่ในตัวอย่างเห็นง่ายๆวันไหนเราไปสอบไล่พอกลับจากที่สอบตอนเย็นนี่เพลียเนี่ยใช้สมองคิดไหมกูจะตอบยังไงดีไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนนะหาเรื่องที่จะตอบใช้สมองรู้สึกอ่อนเพลียตอนเย็นนี่คือกำลังงานมันสิ้นไปมากแล้วก็ไม่มีการพักก็ไม่ได้ญาติโยมที่ทำงานก็เหมือนกันจะทำราชการก็ตามพ่อค้าอะไรก็ตามเราต้องนั่งคิดนั่งวางแผนทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนเลยนี่เราก็มาถึงว่าวันอาทิตย์เราหยุดกันใช่หมด แต่หยุดด้านเดียวมันก็ไม่ได้ด้านอื่นไม่หยุดมันเสียเปรียบกันนะทำไมไม่เสมอภาคในสังคมจึงต้องวางระเบียบว่าวันอาทิตย์หยุดทุกด้านหมดอย่างนี้ก็สบายใจประเทศลังกาเขาหยุดนะวันพระนี่ก็หยุดหมดเลยไม่มีคนไปตลาดแต่คนไปวัดกันเขาไปถือศีลเขาไปฟังธรรมไปนั่งสงบจิตสงบใจเขาทำอย่างนั้นเท่ากับว่าไปชาร์จแบตเตอรี่คือกำลังภายในแล้วจะได้เอามาใช้ประกอบหน้าที่การงานต่อไปนี่ประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ให้เขามาอยู่สงบจะได้รู้จักตัวเองจะได้พิจารณาตัวเองจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอะไรบกพร่องไม่ดีไม่งามก็จะแก้ไขก็บวชเพื่อความดับทุกข์เหมือนกันไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคำขันนะสมัยก่อนก็ขานว่าสัพพทุกขนิสรณานิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะเอตังกาสะวังคะสัตตวาปปาเชตมังพันติเพื่อทำความดับทุกข์ให้แจ้งเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งท่านจงเอาผ้านั้นให้ข้าพเจ้านุ่งห่มเพื่อเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาบวชเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพื่ออะไรบวช15วันก็เพื่อดับทุกข์เป็นการดับทุกข์ต่อไปด้วยบวช3เดือนก็เพื่อความดับทุกข์เรียนรู้นี่คือบวชมาบวชเรียนรู้ว่าเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรทุกข์มันเกิดจากอะไรและอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นและจะดับได้อย่างไรให้รู้ให้ชำนาญท่องแท้ออกไปอยู่บ้านก็จะได้ประจนกับปัญหาคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเราได้เรียนรู้วิธีไว้แล้วเรามาซุ่มซ้อมอยู่ที่วัดแล้วพอออกไปขึ้นเวทีลูกเราก็สู้ได้ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องนี่ก็เรียกว่ามุ่งความดับทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนถ้าเราไม่บวชอย่างนั้นเช่นเราไม่บวชโกนหัวขูดคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่เรามาพักอยู่วัดเสียบ้างเช่นว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีนะมาบอกว่าผมอยากจะมาพักอยู่วัดถือศีลประพฤติพรหมจรรย์สัก7วันสัก15วันฮะไม่เป็นไรมาบอกกุฏิให้หลังเลยเอาไปอยู่กุฏินั้นแล้วเวลาพระทําวัดก็ไปทําด้วยพระสวดมนต์ก็ไปสวดด้วยไปนั่งฟังเวลาพระนั่งสงบจิตก็ไปนั่งสงบจิตภาวนาคุยธรรมะกับพระทําใจให้สงบครบแล้วเอาไปสู้กับลูกต่อไปมันก็ดีไม่มีอะไรเสียหายเป็นวิธีการพักผ่อนอย่างแท้จริงเวลานี้คนชอบการพักผ่อนเหมือนกันแต่ไม่ได้พักเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ทันทีอยู่กรุงเทพไปพัทยานี่มันไม่ได้ไปพักผ่อนพัทยาเนี่ยแต่มันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจากอากาศกรุงเทพไปสู่อากาศพัทยาแต่ที่พัทยาก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนเหมือนกันเราก็รับอารมณ์อีกเหมือนกันถ้าพักผ่อนจริงๆต้องมาวัดมานั่งเงียบเงียบในสถานที่ที่มันไม่มีอะไรรบกวนจิตใจหรือว่าเรามีสถานที่ไกลๆจะมีสวนมีอะไรอยู่ที่ไม่ทุกข์ล้านเราก็ไปพักที่สวนไปนั่งในสวนเดินชมต้นมากรากไม้ทำจิตทำใจให้สงบนั่นก็เรียกว่าหลีกออกเพื่อความสงบใจหลีกออกเพื่อความดับทุกข์เหมือนกันวิธีการนี้ประหยัดแล้วก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบซึ่งเป็นวิธีการที่ควรจะเอาไปใช้ในสังคมเป็นวิธีการที่เราผู้เป็นพุทธบริษัทควรใช้ควรชวนเพื่อนให้ใช้วิธีการอย่างนี้ด้วยจะได้เกิดความสุขความสงบใจเช่นว่าวันหนึ่งสองชีวิตเช่นวันเกิดนี่เป็นตัวอย่างวันเกิดนี่มักจะยุ่งพอถึงวันเกิดแล้วคิดจะเลี้ยงดูปูเสือกันอะไรต่ออะไรแทนที่จะได้พักผ่อนได้มองดูตัวเองได้มีความสงบใจพุ่นตั้งแต่เช้ามืดพอเช้ามืดแขกมาแล้วจะมาอวยพรไม่ใช่มาอวยพรแล้วมากวนนะฮะก็จริงมากวนในวุ่นวายใจต้องรับคนนั้นต้องรับคนนี้แหมวันนี้มันเหนื่อยจริงพอตอนเย็นเหนื่อยแล้ววันเกิดมันไม่ควรจะเหนื่อยอย่างนั้นควรจะพักผ่อนเงียบเงียบปิดประตูบ้านวันนี้วันเกิดฉันไม่รับเพื่อใครทั้งนั้นละไม่รับแขกอยู่เฉยๆเงียบเงียบหรือเมื่อก่อนหนีออกจากบ้านไปซะเลยไปอยู่ที่ไหนที่มันเงียบเงียบไม่ยุ่งอยู่วันกับคืนนึงรุ่งเช้าขึ้นมาพ้นวันเกิดแล้วไม่เคยมายุ่งแล้วแต่คนธรรมดาคนก็ไม่มาอวยพร คนที่เขาไปอวยพรแล้วก็หวังทั้งนั้นน่ะให้แล้วก็จะเอาทั้งนั้นเออกลายเป็นใหญ่เป็นโตงั้นวันเกิดต้องไปหน่อยไปให้รู้จักหน้าไว้วันหลังจะได้ไปขอความช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้กันต่อไปไม่ได้อวยพรด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จะไปหว่านพืชเพื่อหวังผลกันทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรหวังผลจะเอานั่นจะเอานี่จากคนนั่นคนนี่ต่อไปนะเพราะงั้นใครใหญ่เป็นรัฐมนตรีอย่างนี้อธิบดีอย่างนี้คนอวยพรกับขังเลยยิ่งอธิบดีกรมตำรวจคนอวยพรมากโดยพวกนี้เราว่าพวกหาเรื่องพวกนี้ไปอวยพรกันนะเจ้าของช่องก็ไปเจ้าของบ่อนก็ไปนักฆ่าของเถื่อนก็ไปอวยพรอธิบดีทั้งนั้นไอ้ของที่ได้มาแต่ละชิ้นน่ะไม่น่ากินทั้งนั้นเพราะว่ามันของไม่สะอาดนี่มันอวยพรกันอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเราหลีกไปเลยวันเกิดไปไม่ให้ใครรู้อย่าไปบอกว่าวันเกิดฉันไม่ต้องมาไม่ใช่เรื่องจะต้องบอกใครเราไปของเราก็แล้วกันวันนั้นเราไม่อยู่บ้านเงียบไปเลยออกไปอยู่บ้านนอกบ้านนะไปนั่งอยู่ริมห้วยริมภูเขาหรือมาวัดมาวานั่งใต้ต้นไม้สงบจิตสงบใจสบายถ้ามีเงินมีทองจะทำบุญก็ค่อยไปทำวันอื่นก็ได้ไม่ใช่ทำวันนั้นปรารภวันเกิดเราเอาเงินไปทำบุญที่มันไม่ยุ่งนะมูลนิธิสายใจไทยหรือว่าอะไรต่ออะไรบริจาคไปอย่างนั้นมันก็สบายไม่เอาหน้าเอาตากับใครเอาไปให้เงียบๆไม่ต้องให้โทรทัศน์ไปถ่ายตามหลังก็ยังได้อย่างนี้มันก็เป็นบุญแท้มีความสงบจิตใจคนไม่ค่อยทำอย่างนี้ไอ้วิธีอย่างนี้มันดีหลีกไปซะหาความสงบใจหลีกความยุ่งแล้วจะเกิดความสงบบัณฑิตเนรูแกชอบหนีไปบนยอดเขาเมืองมัตสุรีขึ้นไปนั่งอยู่คนเดียวไม่ใครไปจะไปนั่นแหละแกไปคนเดียวทหารก็ไม่เข้าไปยุ่งอยู่ข้างนอกอย่ามายุ่งกับฉันจะนั่งสงบใจนั่งสงบใจทำสมาธิแล้วก็7วันก็กลับมาทำงานต่อไปท่านไปบ่อยๆพระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็ไปทำอย่างนั้นพอเวลาท่านบริหารงานในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินชักจะยุ่งละลาไปอยู่กับพระไปอยู่ป่าอยู่กับพระนะแต่ท่านไม่ได้ไปบวชหรอกท่านไปถือศีลไปประพฤติพรหมจรรย์ไปอยู่กับพระ7วันบ้าง15วันบ้างอย่าใครจะมายุ่งเรื่องงานการมอบให้ใครทำคนสำเร็จงานหมดอย่ามาถามฉันทำไปตามหน้าที่ครบ15วันท่านก็ออกมาสดชื่นมีชีวิตสดชื่นสบายใจคนเรามันต้องมีการพักผ่อนทางจิตวิญญาณถ้าไม่มีการพักผ่อนเสียเลยเราจะเหนื่อยมากเหนื่อยกายนี่ไม่จะได้อยู่เหนื่อยกายนอนแล้วหลับมันก็ได้แต่เหนื่อยใจนอนไม่หลับอีกนะกายมันนอนแต่ใจมันไม่นอนลุกขึ้นตื่นแล้วนอนตื่นแล้วไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะใจมันไม่สงบใจมันเหนื่อยนี่เราต้องให้ใจสงบอย่าให้ใจเหนื่อยเหนื่อยกายไม่มากไม่หนักเหนื่อยใจหนักเพราะงั้นต้องแก้ความเหนื่อยใจด้วยการพักผ่อนในแง่ธรรมะสวดมนต์ภาวนาสงบจิตสงบใจอย่างนี้จะเป็นการถูกต้องมากกว่าในเรื่องที่จะสิ้นเปลืองในเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เรียกว่าเรามุ่งไปสู่นิพพานคือดับทุกข์ในชีวิตประจำวันด้วยการประพฤติพรหมจรรย์นี่แง่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน
1: ต่อเนื่องไปขอญาติโยมทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาในงานศพเพื่อในงานฟังธรรมตามสมควรแก่เวลาขณะนี้เป็นฤดูงานกฐินญาติโยมไปทอดกฐินอันนอกไปกันมากมายก็มาวัดก่อนลดน้อยลงไปแต่ว่าเป็นไรมากหรือน้อยก็ส่องแสดงตามปกติเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้ญาติโยมได้เกิดความสำนึกว่าเราเป็นอะไรเราควรทำอะไรสิ่งที่เราทำนั้นถูกหรือผิดดีหรือชั่วเสื่อมหรือเจริญจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจขณะนี้บางไทยเราได้ต้อนรับแขกต่างประเทศแขกที่มาแล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ครับโลกกันนั้น นายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆ21ประเทศมาประชุมที่บางไทยรัฐบาลก็จัดการต้อนรับอย่างดีประทับถนนน้นทางปลูกต้นมากรากไม้ประดับโคมไฟให้มันดูแล้วสบายตาสบายใจแขกเทมาก็จะรับความสบายไม่ให้เกิดไม่ทุกคนสำนึกใครละที่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านต้องการต้องรับแขกให้ดีอย่าทำอะไรให้เป็นที่รำคาญแขกที่มาจากต่างประเทศมีคนพวกหนึ่งเขาเรียกว่า NGO ไอ้พวกนี้เป็นพวกรกบ้านรกเมืองชอบค้านรัฐบาลจะไปทำเพื่อนเก่งเสือเต้นที่จังหวัดแพร่ค้านไปชวนชาวบ้านค้านไปเร่น้ำท่วมเมืองสุโขทัยพิษณุโลกบางระกำเสียหายมากเพราะไม่มีเขื่อนกั้นน้ำถ้ามีเขื่อนกั้นก็กักน้ำไว้ไม่ให้มาท่วมเมืองแพร่มาสุโขทัยมาสวรรคโลกเรียงฝั่งแม่น้ำยมเสียหายมากพวกไปกันเขาจะเอาแก๊สจากใต้ทะเลลึกสูบแล้วก็ขึ้นมาตรงนั้นผ่านไปประเทศมาเลเซียที่ผ่านนั้นเรียกว่าอำเภอจันละหมู่บ้านตรงนั้นเป็นบ้านไทยอิสลามเขาไม่ค่อยคิดอะไรเขาจะมาหากินปกติแต่พวก NGO ในประยุบอกว่าอย่าให้รัฐบาลเอาท่อแก๊สผ่านทางนี้เพราะว่าจะเสียหายจะเดือดร้อนประเทศอังกฤษก็มีแก๊สทั่วหมดทั่วกรุงลอนดอนส่งกับไปไหนบ้านเหมือนกับส่งน้ำประปาเข้าบ้านต้องการจะหุงอาหารก็เปิดแก๊สต้องการความอบอุ่นก็เปิดแก๊สเขาทำมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีอะไรเพราะมันขวางใต้ดินลึกระบบขึ้นมาเข้าบ้านทั่วไปทุกถนนไม่มีอันตรายไอ้ท่อแก๊สที่ขึ้นจากทะเลก็ขวางใต้ดินมันไม่รั่วขึ้นมาทำให้คนเดือดร้อนหรอกแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจฝ่ายราชการก็ชักช้าไม่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านไอ้พวกเอเยโอพวกขวางลูกไปก่อนไปยุชาวบ้านให้เดินกระบวนแล้วก็เดินกระบวนมาตีกันบาดเจ็บไปหลายคนนี่ไม่ได้เรื่องรัฐบาลทำอะไรข้านทางนั้นไม่มีดีไม่ได้เรื่องอะไรตามอย่างเราเป็นคนไทยรักบ้านรักเมืองรักชาติรักประเทศก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามอะไรที่เขาทำดีมีประโยชน์ช่วยเขาแต่ถ้าทำไม่ดีก็คัดค้านได้แต่ส่วนมากที่รัฐบาลทำเป็นส่วนดีทั้งนั้นแก่การสร้างเขื่อนกันน้ำกักน้ำไว้ไม่ให้ไหลมาท่วมนาท่วมไร่เสียหายเป็นการดีแต่ก็คัดค้านโอ้คนที่อยู่ในตัวนั้นก็ไม่กี่สิบครอบครัวแต่ประยุเอาคนที่อื่นไปเดินขบวนคัดค้านไม่ให้ทำประเทศตรงนั้นก็ลำบากเดือดร้อนไปตามๆกันรัฐบาลสร้างเขื่อนเช่นเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากสมัยนั้นยังไม่มีพวกคัดค้านแต่ทำแล้วก็เกิดประโยชน์มากได้ควายคว้าให้เราใช้ได้น้ำมาถึงทุ่งนาต่างๆได้น้ำรับน้ำทำเขื่อนแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าปลาจังหวัดสุทธิ์สนิทก็ได้ประโยชน์มากชาวนาทั้งหลายได้รับน้ำนาแล้งก็มีน้ำใช้สมัยก่อนทำนาครั้งเดียวเดี๋ยวนี้ทำได้สองครั้งสามครั้งเพราะน้ำมันมาเปิดเอาเมื่อใดก็ได้ได้รับความสะดวกสร้างเขื่อนเชียงทอนที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้รับความสะดวกสบายไม่ให้เกิดความเดือดร้อนน้ำไม่ท่วมมากเกินไปแต่ปีนี้ฝนมันตกใต้เขื่อนมาก น้ำประท่วงเสียหายแต่ดีที่มีเขื่อนกั้นไว้บ้างได้เก็บน้ำไว้ไม่ใช่มาหน้าแรงอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นอย่างอีกหลายแห่งที่จะต้องทำเพราะว่ามีปัญหารัฐบาลก็ต้องทำแต่พวกข้านก็คอยข้านในการประชุมคราวนี้ก็จะข้านไปข้านที่น่าจะควรเสร็จอยู่ใกล้กับที่พักของพวกแขกต่างประเทศรัฐบาลก็ห้ามไม่ให้ไปทำอยู่ที่นั่นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คือมันอดไม่ได้มันคันปากคันไม้คันมือขอให้ได้คัดค้านขอให้ได้แดงความคิดความเห็นแล้วก็สบายใจนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเราทั้งหลายที่เป็นชาวไทยนับถือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องสันติภาพสันติภาพในพระพุทธภาษิตว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีแล้วก็กล่าวว่าสันติมัคคเมวะปุหยะเธอทั้งหลายจงสร้างทางไปสู่สันติภาพอันนี้เป็นพุทธดำรัสที่ตรัสไว้นานมาแล้วโลกสมัยก่อนไม่ได้วุ่นวายไม่ได้สับสนเหมือนกับโลกปัจจุบันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกในสมัยเรียกว่ามีวิสัยทัศน์มองการไกลจึงได้ตรัสภาษิตนี้ไว้แล้วก็ตรัสว่าอัปยาปัจจังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกการเบียดเบียนกันก็เป็นความทุกข์การก่อสงครามเป็นความทุกข์การก่อการร้ายก็เป็นความทุกข์มันเป็นปัญหาเมื่อฝ่ายหนึ่งไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธทำร้ายตอบเกิดความเสียหายยุบยับกันไปทั้งสองฝ่ายคนที่ทะเลาะกันตีกันรบราฆ่าควันกันไม่ได้อะไรนอกจากเสียหายเกี่ยวร่างกายชีวิตทรัพย์สมบัติแล้วก็มีความยุ่งใจเป็นทุกข์ก็คิดแต่เรื่องไร้ไร้แต่ถ้าเราคิดเรื่องสบายมีความสุขมีความสงบความสงบจึงเป็นยอดปรารถนาของคนทั่วไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนไว้ทำเช่นนั้นครั้งหนึ่งเจ้าชายชื่อว่าวิทูตปะวิทูตปะนี่เป็นโอรสของพระเจ้าพระเสนนทิโกศลแต่เกิดจากนางทาสีของฝ่ายศากยะคือพระเจ้าพระเสนนทิโกศลเลี้ยงพระทุกวันวันละ500ไปฉันในวังแล้วก็ปล่อยให้คนใช้ทำไปตามสบายใจท่านไม่ค่อยมาดูมาแลพระก็เบื่อเราไปแล้วไม่สะดวกคนใช้ก็ไม่เคยเอาใจใส่ไม่ไปอยู่องค์เดียวคือพระอานนท์วันนั้นพระชาวประสิทธิ์กุศลมาดูโอ้พระ500แล้วองค์เดียวเท่านั้นแล้วเลยถามพระอานนท์ว่าทำไมพระมาน้อยพระอานนท์ก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาทำมาเป็นญาติหมายความว่าไม่รู้เรื่องของพระศาสนาไม่คุ้นเคยกับพระเจ้าประสงค์พระสงฆ์เจอเมื่อไหร่มาเพียงเท่านี้เลยไปคว้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องให้ทรงทราบแล้วท่านคิดว่าเราจะต้องเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้เริ่มคิดไปถูกเป็นญาติทางสายโลหิตด้วยการส่งคนไปขอเจ้าสาวแฟนศากยะพวกศากยะนี่ถือตัวมาไม่อยากให้พวกของตนไปแต่งงานกับพวกอื่นแต่งกันอยู่แต่ในพวกของตัวเท่านั้นจึงส่งลูกชายส่งข้าราชการไปขอเขาก็ส่งนางทาสีความจริงก็เป็นบุตรนอกกฎหมายของพระเจ้ามหานามไม่ส่งไปให้เป็นประชายาของพระ

แม่ไม่ตอบวันแรกวิตุตปะเดินดูดนมแล้วบอกว่าถ้าไม่ตอบฉันจะกัดนมแม่ขาดไปเลยแม่บอกว่าแม่นี่เป็นพวกสักยะญาติฝ่ายแม่อยู่บางกบิลพัทเจ้าไปเยี่ยมได้ไอ้ตัวตะป้าพอเป็นหนุ่มก็ไปเยี่ยมฝ่ายสักยะจัดการต้อนรับใครที่อายุน้อยกว่าวิทูตะป้าส่งไปเที่ยวไปเที่ยวไม่มีไม่ได้คนอายุมากกว่าคนแก่แล้ววิทูตะป้าก็ต้องไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้ไหว้จนเหนื่อยแต่ถามว่าเอ้คนที่อายุน้อยกว่าข้าพเจ้าไม่มีมากเนี่ยเขาบอกมีเหมือนกันแต่บางเอิญวันนี้เขาไปเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวดงกันแต่ไม่มีโอกาสมารับท่านก่อนนั้นคุณอยู่ในใจว่าพวกนี้เรื่องแง่กับเราก็ไม่หวานตอนนี้เวลาจะกลับก็เลื่อนดาบทิ้งไว้พอเลื่อนดาบทิ้งไว้คนก็มาเอาดาบสาวใช้ชาวมอสักยะกำลังกัดถูกที่นั่งล้างที่นั่งด้วยน้ำนมสดแล้วบ่นว่าเออไอ้ลูกกันไรลูกกันทานมาด้านตรงนี้ทำให้ครูเหน็ดเหนื่อยต้องขัดต้องถูกอำมาตย์ควายเจ้าวิสุทธิภาคก็ถามอะไรอะไรเธอว่าอะไรบอกว่านี่เนี่ยเจ้าวิสุทธิภาคมาด้านตรงนี้ฉันจะต้องเอาน้ำดมมาล้างความสวยเอาน้ำดมมาล้างมาตกแต่งเหน็ดเหนื่อยจะตายแกก็ไปเล่าให้พิทูตะป้าฟังพิทูตะป้าก็แค้นใจนึกเครื่องอยู่ในใจว่าวันหนึ่งฉันจะเล่นงานเจ้าพวกนี้แล้วพอโตขึ้นมีกำลังวังชาเป็นหัวหน้ากองทัพดูแลทหารก็ยกทหารมาจากทีมกบิลพัทจับพวกสักยะฆ่าหมดพระพุทธเจ้าทรงทราบแต่มานั่งบ้านอยู่กลางแจ้งไม่มีร่มไม้เลยแต่ที่อีกกว้างแล้วมีร่มไม้ร่มรื่นไม่ไปไหนต่างมั้งไปทูลพระมาเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเราด่างอยู่กลางแจ้งแดดร้องเปรี้ยงๆเราข้าประกาศทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมไม่ไปนั่งที่ร่มไม้อากาศเย็นสบายมานั่งอยู่กลางแดดแปดจ้าอย่างนี้ทำไมพระองค์ก็บอกว่าความร้อนของพระยากตัวนี้ได้ตุงกะละพัดตุงกะมิลพัดร้อนมากกว่าแดดเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้พิจูตภาก็เข้าใจว่าพระองค์มานั่งห้ามทับไม่ยกไปรบกับพวกสักยะพิจูตภาก็กลับไม่ไปทำร้ายต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปไกลที่อินเดียมันกว้างขวางพระองค์ไปไกลแกก็ยกทัพเข้ามาจับพวกสักยะฆ่าพวกสักยะก็ถูกฆ่าฟันบันรอนที่เหลืออยู่บ้างเขาเป็นอะไรไม่บอกว่าเป็นสักยะเป็นอื่นเป็นไม่ฆ่าฆ่าตายกันเรียบไปเลยไอ้ตัวดับป้าก็ยกทัพกลับไปนอนอยู่ที่หาดทรายตามแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำอีราวดีได้ตั้งเกตแดนนอนแม่น้ำฝนมันตกทางตกทางภูเขาน้ำไหลมาแรงท่วมหาดพัดเอากองทัพของวิทูตภะจมไปหายไปในแม่น้ำเป็นบาปเป็นกรรมที่ไปทำลายพวกสักยะไม่เวทาสู้ก็เลยกลับมานอนถูกน้ำพัดพาตายหมดตั้งของทัพก็ว่าอะไร

เป็นกรรมสนองกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาไปทำร้ายเขาเราก็ถูกทำร้ายพระผู้มีพระภาคอยู่ไกลก็ไม่ได้มาห้ามไปทูลตะปะเลยไปทำร้ายทำให้เสียหายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชอบการรบการท่าแต่ส่งเสริมการสงบเจอมาห้ามทัพพิทูตปะไม่ไปทำลายพวกศักยะแต่ทีหลังพระองค์เสด็จไปไกลพิทูตปะแล้วว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้ก็เลยยกทัพไปทำลายเสียหายเป็นตัวอย่างอยู่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกษัตริย์มองศักยะกับมองโกฬิยะทำนาทำนาชื่อของพวกขจัดควายสาขยะสุดโทตนะข้าวขาวสุขโทตนะโทโทตนะอาเมโทตนะเรื่องข้าวจะนะแล้วก็ทำนาเกิดปรากฏเรื่องว่าพระเจ้าสุดโทตนะไปแรกนาขวัญพาเจ้าชายไปพักอยู่ใต้ร่มไม้เจ้าชายได้โอกาสก็เข้าฌานร่มไม้ไม่เคลื่อนไปตามแสงแดดแสงแดดบ่ายแล้วร่มไม้ก็ยังคงร่มคุ้มเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเห็นก็ยกมือไหว้ประดมอัญชลีเป็นครั้งหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็กษัตริย์ทั้งสองแควตำนาอาศัยแม่น้ำโรฮีนีเป็นแม่น้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาปีนั้นฝนแรงมากแรงเหมือนบ้านเราแรงน้ำน้อยพอน้ำน้อยก็ไปทำนบกันทั้งสองฝ่ายไปทำนบจะเอาน้ำไปฝ่ายตัวฝ่ายเดียวเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันแรกก็ด่าขัดทบกระเทือนเถิมเจ้านายก็เลยจะรบกันพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เสด็จมาถามว่าพวกท่านทั้งหลายทำอะไรกันพวกนั้นก็กราบทูลทำรบกันน้ำทำรบกันน้ำว่าจะทะเลาะกันทำไมบอกว่าแย่งน้ำกันน้ำกับชีวิตคนเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันท่านเหล่านั้นตอบว่าชีวิตมีค่ามากกว่าน้ำถ้าเราจะมารบราฆ่าควันในเลือดตกทางออกทำไมไม่แบ่งกันวันนี้เปิดแต่กว่างขวาทุ่งนี้เปิดแต่กว่างซ้ายทำรบกันน้ำรวมกันแล้วก็แบ่งกันคนละวันก็ไม่ตัดทั่วบ่อแว้งเรียบร้อยไม่ดีกว่านั้นเหล่านั้นก็เห็นด้วยเลยปราณีปราณองแบ่งน้ำกันเราจึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกว่าพระอ้ามสมุทรยกมือทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าพระอ้ามสมุทรคือห้ามโมโกลิยะกับสาขยะไม่ให้รบกันเรียกว่าห้ามสมุทรคือเรื่องเกี่ยวกับน้ำพระองค์นั้นเรียกพระอ้ามสมุทรในเรือรบของไทยมีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ทุกลำเรือเอาไปไหว้บัณฑิตเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียในห้องนอนบนโต๊ะทำงานของท่านในโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีพระพุทธรูปยกสองมืออยู่องค์หนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่ามุสลิมกับฮินดูไม่ควรจะฆ่ากันพระมุสลิมกับฮินดูเหมือนขมิ้นกับปูนเจอกันไม่ได้มีเรื่องไม่ได้ยกพวกฆ่ากันเสียหายมากมายเช่นมาเร็วๆนี้มีข่าวว่าสัญญาสีนักบวชพวกนักบวชท่องเที่ยวไม่อยู่กับที่แก่แล้วถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละเป็นบ้านเกิดพระรามเมืองอโยธยาเป็นเมืองของพระรามแล้วบอกพระรามเกิดที่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ตรงนั้น
พวกมุสลิมไปสร้างมัสยิดใหญ่ไว้พวกฮินดูบอกว่าต้องดื้อต้องทำลายเชื่อเพื่อสร้างมัสยิดก็ยกพลกันไปเรื่อยพวกมุสลิมก็ไปขัดขวางไอ้กันไม่ใช่ตีเมืองเดียวไอ้กันทั่วประเทศพอรู้ข่าวว่าเมืองอโยธยามุสลิมตีกับพวกฮินดูเมื่อเงินเดินได้ข่าวมาตีกันตีกันตายเพราะแผ่นดินนิดเดียวแล้วสัญญาสีนั่นก็เหลือเก่งทำไมต้องไปบอกให้ทำตรงนั้นอินเดียมีที่ดินกว้างขวางจะไปสร้างตรงอื่นไม่ได้หรือก็ได้แต่ว่าความเกลียดชังที่อยู่ในสันดานฮินดูเกลียดมุสลิมมากพอมุสลิมมารุกรานประเทศอินเดียฆ่าฟันผู้คนตายกันไปมากทำลายสถานที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นที่ศึกษาพระพุทธศาสนามีนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 มีอาจารย์มีหน้าที่มากมุสลิมมาด้วยพวกทหารมา20คน20มาก็เข้าไปพระมาตอนรับถามพระว่าคำสอนของพุทธศาสนาเหมือนกับคำสอนของคัมภีร์กุรอานของอิสลามไหมพระไม่ตอบถามว่ามันขัดกับคำสอนคัมภีร์กุรอานไหมพระก็ไม่ตอบทำไมไม่ตอบถามว่าเหมือนก็ไม่ตอบถามว่าไม่เหมือนก็ไม่ตอบก็เห็นเลยพระบอกว่าตอบหรือไม่ตอบมันเท่ากันเพราะเจตนาของท่านจะมาเผามาทำลายมหาวิทยาลัยอยู่แล้วจะตอบว่าเหมือนเอาไว้ทำไมเหมือนกันให้เหลือแต่กุรอานเผาเลยถ้าตอบว่าไม่เหมือนก็หาเรื่องเผาเองเพราะเจตนาจะมาเผาอยู่แล้วพระเลยไม่ตอบพวกนั้นก็เผามาอย่างไรเหลือแต่ซากอย่าเรียกเราไปอินเดียไปดูซากที่เหลือใหญ่โตใหญ่โตมากกุฏิที่พระบ้าพักเป็นวงสี่เหลี่ยมเป็นห้องมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางหมอหน้าไม่ได้เขายังอยู่เรียบร้อยแล้วเป็นตึกหลายชั้นนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 ไม่ใช่น้อยหลวงพีนกวาเหียนหลวงพีนฮวนฉางหลวงพีนไอเฉียง3คนเดินทางจากประเทศจีนผ่านทะเลทรายโคมีผ่านขุนเขาหิมาลัยไปสู่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปอยู่ศึกษาด้านฟ้าเหียนเนี่ยไปศึกษาอยู่ตั้ง15ปีมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ขนคำพีกลับไปเมืองจีนองค์อื่นก็เช่นเดียวกันแสดงว่าสถานที่ศึกษานี่สำคัญมากมีนักปราชญ์เกิดขึ้นในสมัยนั้นมากมายเช่นนักปราชญ์คนหนึ่งชื่ออัศวโคตรอัศวโคตรเป็นผู้แต่งเรื่องพุทธจริตพุทธจริตก็เป็นเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าแต่แต่งเป็นคำกลอนคำกราบไปแล้วก็เป็นในภาษาสันสกฤตฝรั่งบางคนอ่านเรียนภาษาสันสกฤตท่องคำหนังสือนี่ได้ครึ่งเล่มไปแล้วการอัศวาพูดเขียนถ้ามีนักปราชญ์เดินเองเองมากมายหนังสือตำรับตำราห้องสมุดใหญ่ไฟไหม้อยู่ตั้งเดือนจึงสงบหนังสือเก่าดีๆเลยถูกเผาหมดไม่เป็นไรนี่พุทธสลิมเล่นงานก็ดินดูบังคับขู่เข็นให้เปลี่ยนศาสนาถ้าไม่เปลี่ยนก็ฆ่ากันเลยสาเผยแผ่ด้วยดาบ
ไม่ได้เผยแผ่ด้วยความกรุณาปราณีพวกเห็นดูถูกสำหรับเลยโกรธแค้นฝังใจคนเรียนดูสมัยนี้ก็ยังโกรธหาช่องหาโอกาสที่จะแก้แค้นสัญญาเสียนั้นจึงเห็นว่าบ่อดีแล้วตกพระบาทเกิดพระรามเห็นมัสยิดใหญ่เราต้องรื้อแล้วก็สร้างโบสถ์เรียนดูพวกเรียนดูเป็นปั่นไปทุบมัสยิดที่พวกมุสลิมรู้ว่าโกรธก็พวกมาเป็นปั่นมาตีกันแทนที่จะเรื่องมัสยิดตีกันดีกว่าตีกันตายของพระโน้นตีกันวันนี้ตีพอลูกเก่าตีกันใหญ่ตายกันไปทั้งสองฝ่ายเป็นพันพันอันนี้คืออาชญากรรมที่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีการประนีประนอมไม่มีการให้อภัยไม่มีการเมตตาปราณีต่อกันจนเกิดเรื่องเป็นตัวอย่างเพราะงั้นพวกอโยธยาในสมัยนี้จึงไปรื้อมัสยิดของพวกฮินดูพวกมุสลิมเพื่อสร้างวัดฮินดูที่ตรงนั้นก็เป็นบ้านเกิดประดับประดับนี่พวกเรารู้จักกันดีเราอ่านรามเกียรติเรื่องประดับแต่รามเกียรติไทยกับรามเกียรติของแขกแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆมีหนังฉายเรื่องกำเนิดพระรามจบไปแล้วก็ทำหน้าดูมันแต่ว่ามันผิดกับของไทยบางเรื่องเช่นเรื่องพระนักถูกของโมกษัตริย์ฮานุมานไปเก็บยาที่เขาสันพระยาเก็บทั้งภูเขามาเลยให้มาเลือกออกว่าต้นไหนเป็นสังกรณีตรีชวาแต่ของเรานั่นไม่ต้องยกภูเขาฮานุมานไปเรียกเดี่ยวหาเรียกดังทุนนั้นดังทุนเลยเอาเราเอาหางตรวจภูเขาแล้วก็เรียกเจอเก็บยามาให้ตาหอกโมกษัตริย์ของกุมภคันธ์นุษย์พระลักษ์ก็รอดชีวิตเพราะอานุมานช่วยไว้นี่เป็นตัวอย่างหลายเรื่องแตกต่างแต่ของเขาถือว่าพระรามนี่เป็นอวตารมาจากพระวิษณุพระวิษณุนี่ฮะเป็นอวตารลงมาสิบปางแล้วเอาพระพุทธเจ้าของเราไปใส่ไว้ด้วยเป็นปางที่เก้านี่เขาเรียกว่าคลื่นเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อแจกตำราใหม่ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารพุทธศาสนาเป็นสาขาหนึ่งของฮินดูเท่านั้นเองนี่เรียกว่าลดความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้ตกต่ำลงไปชาวฮินดูไปในวัดพุทธศาสนาเขาไหว้ไหว้ในฐานะเป็นอวตารไม่ใช่ฐานะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เขาร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัปปุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี้จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่น2:00ทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านนี่เดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้หลายแห่งถึง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ทีนี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง2:30จากถึง3:00แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปนี่เคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมนึกในแกโยมอำเภอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะในพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ300,000กว่าเงินสดๆมาขอปวารณากับอาตมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี่มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนาก็ภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะมันกูลืมคักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีอยู่โรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเขาหรอกทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแกยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะอาตมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาพานเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวเสียยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 น.อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่จะได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี่ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2 คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติธิตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดนึงจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าmoral ใช้คำว่า ethics เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำหนังว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวันนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถเดือก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10

พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอัทถังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดนึงว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคได้ไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มูกทางลิ้นทางกายอินทรีย์ห้านี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะโหยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญ

ก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the birds of the future depend on moral force of moral strengthชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะข้ออภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรหมายว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์นะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตัดก็ได้พัฒนาเรียกว่าวัฏกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฏกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินและมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นนะแกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจำเป็นต้องตัดการฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนหนึ่งคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาและท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตัตตาไอ้ภาวิตานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่าdevelopment ซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development อีกเหมือนกัน
ความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนวัฒนานั้นก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้วเพราะนั้นพัฒนาจริยธรรมนี่คงจะต้องมา develop พัฒนาธรรมนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาวิตามาซึ่งโอกาสหลังๆท้ายๆเราก็จะได้พูดกันเราจะได้พูดกันการพัฒนาจริยธรรมนี่ขอเข้าใจว่าพัฒนานั้นคือสิ่งที่มันมีแล้วมันเต็มแล้วหรือตัดออกไปจนพอดีแล้วแต่ถ้ายังไม่มียังไม่เต็มยังไม่ถูกตัดออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาใช้คำว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปใจเย็นๆนะวันนี้ว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาลงให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าขั้นสิเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อยขันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารเบิ่งจุน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบ soundtrack system เสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเณรคือท่านเจ้าอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสนะท่านตรัสสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่ายคือมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตรนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหมู่มนุษย์บ้านเมืองความเป็นไปตลอดทั้งดินฟ้าอากาศท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำพูดนี้อย่าเข้าใจว่าพูดเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดเมื่อ2500กว่าปีซึ่งในโลกมาปกครอง

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

0: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำ
1: ทำไมเอ่ยเพื่อสันติภาพฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เลยมามองว่าเอ๊ะจะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม
2: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะเราเริ่มตรงไหนดีอะ
4: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอมจาก PEA ช่วยบริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูม
7: ิร่วมกันทำความดี
8: ภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจ
10: เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถ

ค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้

0: ำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
2: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
2: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: นี่ของรักนะดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะกับผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณธนเดชฉลาดแพทย์มาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามมาฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เช้ามารู้สึกว่าเสียงอาจจะแปลกๆไปนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเจอฝนนิดๆหน่อยๆนะเช้ามาเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยทีเดียวต้องขออภัยเช้าวันนี้ทำไมเอ้เสียงน้องตาไม่สดใสเลยวันนี้ทำไมมันแปลกๆไปนะคะเนี่ยเราจะเจอเสียงแบบนี้ตลอดเลยถ้าหากว่ามีฝนหรือว่าอากาศหนาวนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยจริงๆเนาะวันนี้เจอกันนะคะกับในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรานะคะวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหาร101นะคะยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูของเดี๋ยวดูในส่วนของสภาพอากาศล่วงหน้า7วันก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังก็อากาศแบบนี้เนี่ยก็จะมีไปจนถึง21พฤษภาคมนะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยประมาณ60ถึง80ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะตกหนักเนี่ยในช่วง19แล้วก็20ถึง21นะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะในวันที่22ถึง25พฤษภาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะก็มีฝนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสวันนี้ไม่ร้อนมากนะเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะเมื่อวานนี้ก็ครึ้มทั้งวันวันนี้ก็ดูก็สว่างกว่าเมื่อวานอยู่คุณผู้ฟังแต่ว่าต้องดูเนาะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยพอใส่สายมาเนี่ยฝนตกนะแล้วก็ยิ่งมืดๆนะสายมายิ่งมืดยิ่งมืดไปใหญ่นะคะเพราะว่าฝนตกแต่วันนี้เนี่ยก็ดูสว่างกว่าเมื่อวานอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าสายๆจะตกอีกไหมนะคะก็เดี๋ยวติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะคะน่าจะตกประมาณบ่ายๆนะวันนี้นะแต่พื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะช่องทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์อากาศเช้านี้เป็นยังไงมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีในส่วนของมติครม.ออกมาหลายเรื่องเลยแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่พี่น้องเราเนี่ยรอกันอยู่นะอย่างในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็ในเรื่องของการอนุมัติวันหยุดนะวันหยุดพิเศษก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันเดี๋ยวเช้าวันนี้ทักทายกันก่อนนะคะทาง Facebook Live ทักทายพี่ระดินภาทีนะคะทักทายผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายป้าเล่มหันชนะนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมด้วยพี่สุเถียรทองคำนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะคนป่วยเยอะขึ้นทุกวันเลยนะคะอายุไม่เกิน50ปีก็ป่วยกันแหละนะคะจริงๆเนาะ
ทักทายไปยังลุงโมดด้วยนะคะลุงโมดถ้าจำกันได้เนี่ยลุงโมดจากทางชำนินะคะทักทายพี่อุทิศวรรณศรีนะคะช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยๆอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยบอกคุณผู้ฟังทุกวันเลยให้ดูแลสุขภาพแต่ไม่ได้ดูตัวเองนะคะต้องขอบังจริงเมื่อวานนี้ก็เจอฝนแค่แบบนิดๆหน่อยๆเองนะคุณผู้ฟังเช้ามาในเสียงเปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสดใสในช่วงเช้าแต่สายมาก็ดีขึ้นอยู่นะคะแต่ตอนเช้าต้องขออภัยจริงๆบางทีเสียงมันไม่สดใสเลยเนาะตื่นนอนมาในเสียงไม่ค่อยดีเลยนะคะทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้อากาศเย็นนะหลังฝนตกเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะทักทายพี่อิวทิตรำด้วยนะรับฟังจากหมู่ห้าบ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่นะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่พนัดเจียวรำค่ะเมื่อวานที่สามแหวงห้วยร่านี่ฝนตกมากพอสมควรเลยนะคะทักทายป้าลำดลอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายพี่ส่งพาพันด้วยนะคะเช้านี้อากาศดีมากเลยนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันนะคะก็ทำให้ท้องไร่ท้องนาเนี่ยชุ่มฉ่ำมากเลยทีเดียวนะคะทักทายพี่ยืนยงประโคนจากอำเภอพระพลาชัยนะคะพี่วนากฎมัชชาด้วยนะคะติดตามเราฟังกันอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจากทางช่อพกาทักทายไปยังพี่สยามชัยฉิมมาลีนะคะสวัสดียามเช้านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณ3โมงเช้าเนี่ยฝนตกนะแต่ว่าไม่นานนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่ตื่นมาจัดรายการประมาณตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงเนาะก็ไม่มีฝนนะในเมืองบุรีรัมย์เนี่ยแต่พอจัดรายการเสร็จกลับไปนอนต่อคุณผู้ฟังตื่นมาประมาณแปดโมงเอ้าทำไมฝนตกนะคะจนเก้าโมงแล้วก็ยังไม่หยุดอีกนะคะตกอยู่เรื่อยๆเลยทั้งวันเลยนะคะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบลสองห้องด้วยนะคะทักทายพี่สนานอาช่วยรำค่ะวันนี้วันพุธนะวันพุธประเสริฐดีเลิศลาบมากมีนะอำเภอกระสังเช้านี้มีเมฆมากนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกเกือบทั้งวันเลยนะคะโอ้แสดงว่าตกทั่วทุกพื้นที่อยู่นะเมื่อวานนี้เนี่ยดีใจกับพี่น้องที่ทำไร่ทำนาด้วยนะคะทักทายพี่อมรรัตน์นะคะสวัสดียามเช้านะคะติดตามเราฟังกันอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยทักทายผู้ใหญ่ไก่กระบวนชนกเจนถูกใจนะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะสัญญาณแท้เจนดีนะคะเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้านะคะฝนตกตอนบ่ายๆนะตอนเช้าจะไปหาหมอว่าอย่างนั้นก็เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะคะทักทายคุณต้นน้ำปรมินิรโสด้วยนะคะทักทายพี่สากลเจียวรำจากสามแหวงห้วยราชนะคะพี่พุทธาสว่างศรีค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายป้าบรรเทาสำราญใจด้วยนะจ๊ะติดตามเราฟังกันอยู่นะที่วัดอินนะคะอากาศดีๆนะวันนี้นะป้ากำลังลาบดอกแคนาถวายหลวงตานะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะป้าบรรเทานะทักทายพี่สุนทรสมานทองนะคะพี่ผู้ใหญ่พี่ชัยปฏิรำด้วยนะคะพี่มีชัยมิวสิกนะคะสวัสดียามเช้านะคะเราฟังจากหอกระจายข่าวบ้านม่วงเหนือตำบลพระครูนะคะทุกเช้าเลยวันนี้เนี่ยมีการประชุมที่ศาลาประชาคมเรื่องการจุดต่อฟางข้าวนะคะแล้วก็ไม่รู้พี่น้องคนไหนเนาะจะโดนตัดสิทธิ์นะคะก็ขอให้พี่น้องเราไปรับฟังด้วยวันนี้ที่ศาลาประชาคมนะน่าจะตัดสิทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะจากทางภาครัฐหรือเปล่าคะเพราะว่าเราได้มีการแจ้งก่อนหน้านี้แล้วว่าให้ปฏิบัติตามมาตรการนะคะลดการเผาเนาะทักทายเพียงพี่สำเรียงด้วยนะคะผู้ใหญ่ประณีนงขนึงจากทางตะโกตะพิประโคนชัยนะคะทักทายกำนันนิสัตสิริสำราญนะจ๊ะเช้าวันนี้นะคะกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเรากำนันนิสัตแจ้งอ๋ออากาศครึ้มนะอยู่อากาศครึ้มๆอยู่นะวันนี้นะคะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะวันนี้เวลา 9:30 นาทีเนี่ยจะเดินทางไปร่วมงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะที่หมู่1ตำบลบ้านปรือมีท่านคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเกษตรจังหวัดในอำเภอกระสังนะคะเกษตรกระสังเนาะแล้วก็หัวหน้าส่วนผู้นำท้องถิ่นนะคะในพื้นที่ของอำเภอกระสังเนาะก็จะไปร่วมกันด้วยนะคะที่ตำบลบ้านปรือนะคะไปร่วมกันทั้งหมด15หมู่บ้านนะคะก็แจ้งให้ทราบเนาะอ่ะก็ไปเรียนรู้ใน
รื่องของการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพกันนะคะในวันนี้นะคะทักทายไปยังพี่ยานดานะคะสวัสดียามเช้านะคะตื่นมาฟังข่าวทุกเช้าเลยท่านกำนันสำรวยคุรจอกนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยที่ตำบลโคกสนวนอำเภอชำนินะคะขอบพระคุณไปยังกำนันด้วยนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังกันนะคะทักทายกำนันจำรัดยินดีรำด้วยนะคะจากทางเมืองแกเนาะจากบ้านหนองเชือกเมืองแกสตึกนะคะวันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะเปิดทุกวันเลยเหมือนเดิมที่หมู่5บ้านหนองเชือกตำบลเมืองแกอำเภอสตึกขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังคุณลุงบุญเหลือใจรำนะคะฟังจากหอกระจายข่าวหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ฟ้าครึ้มนะคะท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่ยังไม่ตกนะอากาศดีมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่กบในวันรำด้วยนะคะพี่แม่พูนคงคือคงสืบชาติเนาะรับฟังจากหมู่สองหนองเสม็ดนะคะติดตามรับฟังอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ทักทายกันไปพอสมควรและเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาทักทายกันต่อแล้วกันสำหรับท่านใดที่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาทักกันต่อเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันกับในเรื่องของการประชุมนะคะในการในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะซึ่งก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี69นั่นเองคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีฝนตกนะคะมีลมพายุต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกกันไปก็คือน้ำจะค่อนข้างน้อยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะองคมนตรีนะคะได้มีการร่วมสังเกตการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับให้กำลังใจคำแนะนำให้คำแนะนำนะคะในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้งปี69เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาค่ะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี2569ค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นในฐานะผู้บัญชาการการป้องกันและแก้ไขขออภัยนะคะเป็นในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งองคมนตรีเนี่ยได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวนะคะพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ระบุนะคะว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งทั้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรและพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุค่ะโดยให้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนะคะพร้อมกับเดินหน้าโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569สูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำใน18จังหวัดนะคะปริมาณรวม 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพี่น้องประชาชน 34,169 ครัวเรือนรวมทั้งบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมนะคะแล้วก็ข้อมูลสา
ระสนเทศเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งให้ทั้ง76จังหวัดเนี่ยได้เตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวันนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดก็ได้มีการเข้าประชุมผ่านทางไม่ใช่เข้าประชุมสิเข้าไปติดตามรับฟังเนาะการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะคะส่วนจังหวัดที่มีปัญหาเขาก็จะได้มีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของภัยแล้งที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นเองนะคะทีนี้มาดูมติครม.เมื่อวานนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีการแพร่กระจายออกมาเป็นข่าวปลอมด้วยแต่ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ฟังครม.ได้เห็นชอบแล้วค่ะให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษกทม.นะคะพร้อมทั้งสั่ง work from home 3วันค่ะบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็รอกันอยู่นะคะจะได้ชัดเจนในเรื่องของวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ความองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็คาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็นักวิชาการกว่า 1.50,000 คนจาก190ประเทศเดินหน้ามาไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกแล้วก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กทม.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ก็คือการ work from home นะคะทำงานจากที่บ้านในวันจันทร์ที่12แล้วก็วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แล้วก็การปฏิบัติงานค่ะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยงานเนี่ยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนมาตรการดังกล่าวก็เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็รักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะจากหลายๆประเทศเลยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปเที่ยวที่ไหนพี่น้องเราพบเห็นนะคะชาวต่างชาติหรือว่าในส่วนของผู้นำประเทศจากประเทศอื่นๆมาเราก็แสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยก็แล้วกันนะคะอาจจะมาไม่ถึงบุรีรัมย์ของเราหรอกนะคะอาจจะไปอยู่แถวๆกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่นะมาไทยทั้งทีก็อาจจะเลือกบุรีรัมย์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการมาท่องเที่ยวก็ได้นะคะมาดูเรื่องต่อมาอ่ะอันนี้เรื่องสำคัญที่เราบอกว่าพี่น้องหลายท่านของเราก็รอคอยกันอยู่นั่นก็คือในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะท่านเอกนิติการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัส

ได้ขณะที่ร้านทำเล็บทำผมนวดสปาไม่ร่วมโครงการนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงข่าวนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่าฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีเหตุผลหลักก็คือวิกฤตพลังงานที่ไทยและประเทศทั่วโลกเนี่ยประสบกันอยู่นะคะแล้วก็ยังพบวิกฤตอีกหลายระลอกเริ่มจากวิกฤตพลังงานที่มาจากการค้าพลังงานมาจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวิกฤตมาสู่ระลอก2แล้วก็คือวิกฤตต้นทุนค่ะและกำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3ก็คือวิกฤตของแพงที่สะท้อนในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นหากหยุดไม่ได้จะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปก็คือวิกฤตกำลังซื้อค่าครองชีพสูงนะคะกำลังซื้อหดลงนะคะธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็ที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นก็คือคนที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินมารองรับแรงกระแทกซึ่งถ้าหากว่าให้วิกฤตเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือธุรกิจปิดตัวคนตกงานเศรษฐกิจซึมยาวแล้วก็ต้องออกรัฐนี้จึงได้มีการต้องออกในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะซึ่งนายเอกนิติเนี่ยได้กล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักการคิดของโครงการนี้ได้มีการแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่1ก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์ 13.18 ล้านคนนะคะวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย 56,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องที่2ค่ะกลุ่มคนชั้นกลางที่เจอภาวะค่าครองชีพสูงโดยประชาชนจ่าย 40% รัฐจ่ายให้ 60% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงิน 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้งบประมาณ 120,000 บาทนะคะ20,000 ล้านบาทคุณผู้ฟัง 120,000 ล้านบาทนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กที่จะช่วยเติมสภาพคล่องเพิ่มสายป่านเพื่อให้สามารถอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการนำเอา AI นะคะเข้ามาช่วยสอนให้บริหารต้นทุนให้ดีขึ้นโดยสามารถเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะบริหารจัดการกองทุนให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นโดยไม่ต้องไปกู้นอกระบบนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยนายเอกนิติเนี่ยก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งนี้ก็คือวิกฤตค่าครองชีพกระทบคนส่วนมากแต่โครงการนี้จะมาช่วยรองรับเพื่อที่จะให้สามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับแหล่งเงินที่นำมาใช้ในโครงการนี้นะคะมาจากพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทค่ะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนั้นที่ประชุมครม.ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะคะให้คำชี้แจงแล้วก็ย้ำว่าพรก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วก็ต้องดำเนินการต่อไปส่วนคำร้องก็เป็นไปตามกระบวนการทางนิติบัญญัติค่ะส่วนทางด้านของนายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการ40ขอแปลโครงการ60ต่อ40ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมกับปรับเกณฑ์อายุเริ่มต้นตั้งแต่18ปีขึ้นไปร่วมโครงการและโครงการนี้นะคะจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมากกว่า43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 13.18 ล้านคนนะคะโดยเพิ่มวงเงินจาก700บาทจากเดิมอีก700บาทจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทมีระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอีก30ล้านคนใช้ชื่อโครงการนะ60ต่อ40อย่างนี้ไหมคะคุณผู้ฟังอ่านแบบนี้ถูกไหมเนาะมันเป็นตัวทับนะคะที่จะให้วงเงินคนละ 1,000 บาท4เดือนเนี่ยก็จะให้ใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะ200บาทเนาะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดเติมเงิน

เต็มวงเงินนะคะให้หมดเต็มวงเงินนะคะ 1,000 บาทไม่มีสะสมในเดือนต่อไปมีระยะเวลาการใช้ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนเช่นเดียวกันนะคะบางท่านบอกว่าหมดตั้งแต่วัน2วันแรกแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีการจำกัดนะอันนี้ก็มีการจำกัดว่าวันละ200บาทนะคะส่วนการเปิดลงทะเบียนคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมเลยวันนี้20พฤษภาคมแล้วนะคะจะเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นทางนี้นะคะผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วค่ะเพราะว่าแต่ว่าจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังขณะที่ร้านเดิมนะคะก็ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะทั้งนี้หากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ร่วมกับร้านทำเล็บนะคะทำผมนวดแล้วก็สปาเพราะว่าต้องการให้นำไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่จะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่นะคะในวันที่10มิถุนายนนะคะแต่ว่าจะสามารถใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะก็พี่น้องเราก็เตรียมตัวให้พร้อมเนาะกับการลงทะเบียนนะคะในวันที่10อย่าง25นะทั้งที่25นะคะถึง29เปิดไม่กี่วันเองคุณผู้ฟังค่ะฉะนั้นก็รีบๆนะใครดีใครได้นะใครช้าก็อดไปเพราะว่าจะต้องรีบลงทะเบียนนะคะตามระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองนะคะช่วงนี้6นาฬิกา39นาทีมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างคุณผู้ฟังคะก็เริ่มต้นกันกับผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยแจ้งเตือนในเรื่องของการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่19ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เตรียมความพร้อมกับการรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ระหว่าง9ถึง21พฤษภาคมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามปฏิบัติตามข้อแนะนำ3ข้อปฏิบัติตามข้อแนะนำนะคะคุณผู้ฟังสั้นๆ3ข้อเองนะคะข้อแรกก็คือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะคอยอัปเดตข้อมูลแล้วก็ประกาศคำเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือนั่งคอยมอนิเตอร์เนาะติดตามในเรื่องของการรายงานในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆในแต่ละวันนะคะข้อที่2ค่ะระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศนะคะคุณผู้ฟังให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะสั้นนะคะส่วนในส่วนของพื้นที่ลาดชันเนี่ยให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ชุมชนเมืองเขตเศรษฐกิจใกล้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นข้อที่3ค่ะหน่วยงานพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะคะทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลแล้วก็ประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงช่องทางการติดต่อและขอรับความช่วยเหลือสำหรับท่านใดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของบ้านเรือนไม้พังเสียหายในช่วงที่อาจจะมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากในช่วงนี้ก็ติดตามติดต่อเนาะช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือสายด่วนปภ1784นะคะหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-557-9ค่ะร่วมมือร่วมใจพร้อมกับเตรียมพร้อมสำหรับรับมือกับอุทกภัยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะจริงๆเราก็ไม่ค่อยเจอปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมนะคะสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของน้ำขังอะไรต่างๆในหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหากันเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะระบายไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะมาดูเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังอาจจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะคะมาดูกันต่อกับการตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุทธ์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะในส่วนของ
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวานนี้เนี่ยเวลา 9:00 นพระเทพวชิระวิมลรองประธานผู้ตรวจราชการคณะสงฆ์ภาค11ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการผู้ตรวจการนะพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค11ธรรมยุทธ์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะตามกำหนดการออกตรวจการคณะสงฆ์นะคะประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดทุ่งโพอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยเมื่อวันนี้ก็มีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะคะการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะสงฆ์ค่ะรับฟังผลการดำเนินงานแล้วก็มอบนโยบายเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังฆมณฑลตลอดจนหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งในช่วงบ่ายเวลา 12:30 นคณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค11ก็จะได้เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมศาสนสถานแล้วก็พบปะกับคณะสงฆ์ในเขตอำเภอลำปลายมาสจำนวน3แห่งได้แก่วัดป่าเทียมโพชัยนะคะวัดป่าสนวนใหญ่แล้วก็วัดสะพานดำเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก่อนที่จะเดินหน้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามกำหนดการต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่มาดูในเรื่องของระเบียบวินัยคณะสงฆ์นะซึ่งมาทุกปีเนาะปีนี้ก็มีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไปร่วมในการถวายการต้อนรับนะคะมาดูสายทุเรียนมาต่อกันเมื่อวานนี้พูดคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้มาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเขาได้มีการไปหนุนเกษตรผู้ปลูกทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์บริหารจัดการทั้งระบบค่ะตั้งแต่ต้นทางอย่างเข้มแข็งมีคุณภาพเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตได้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยไปลงพื้นที่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้มีท่านสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดการเสวนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดทุเรียนที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนน้ำแร่โกรกแก้วสวนลุงเล่นะคะเมื่อหมู่ที่5ตำบลนนสุวรรณอำเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการข้อมูลผลผลิตที่แม่นยำแล้วก็สร้างเครือข่ายการตลาดที่เข้มแข็งนะคะยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภคตั้งแต่การผลิตการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานแล้วก็การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งทางด้านของนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพในการผลิตทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ประมาณ6,000 ไร่ค่ะมากที่สุดก็คือพื้นที่อำเภอนนท์สุวรรณปะคำละหันทรายแล้วก็อำเภอบ้านกรวดแล้วก็ซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเลยนะคะรสหวานละมุนลิ้นกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนดุจคัสตาร์ดค่ะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระหว่างอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ซึ่งอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีผลผลิตออกจำหน่ายประมาณ107ถึงประมาณ 1,700 ถึง 1,800 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ150ล้านบาทนะคะซึ่งการที่การจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรหน้าร้านขายเองหน้าสวนขออภัยคุณผู้ฟังซึ่งการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรขายเองที่หน้าสวนเนี่ยหรือว่าช่องทางออนไลน์แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นปัญหาที่รัฐบาลมองเห็นพยายามเข้ามาช่วยแก้ไขในการส่งให้ลงนะคะขายส่งให้ลงแล้วก็ราคาไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องเกษตรกรมากๆส่วนที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือการตลาดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเนื่องจาก
แล้วก็ราคาเนื่องจากปัจจัยการผลิตปรับราคาสูงขึ้นเช่นปุ๋ยน้ำมันค่าแรงแล้วก็ค่าขนส่งซึ่งจะต้องมาพูดคุยหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะคะส่วนทางด้านของในด้านของผู้ที่เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ก็บอกว่าการที่จะทำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยเหลือนะคะเกษตรกรด้วยเนาะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรบางรายเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของการตัดทุเรียนจำหน่ายให้ล้มนะคะก่อนกำหนดหรือความแก่เนี่ยไม่ถึง 32% ก็ทำให้เกษตรกรรายอื่นได้รับผลกระทบเสียชื่อเสียงไปด้วยนะคะส่วนในปีนี้ผลผลิตทุเรียนออกน้อยเพราะว่าอากาศร้อนก็ส่งผลให้ราคาจำหน่ายทุเรียนเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะเราจำได้ปีที่แล้วเนี่ยโอ้เรากินทุเรียนแบบเหมือนกินมะม่วงเลยคุณผู้ฟังมันเยอะมากมีมาตลอดแล้วก็ลงเนี่ยก็ให้กิโลกรัมละ75 บาทแต่นี่เนี่ยตั้งเป้าไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ115 บาทนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนราชการก็ให้ความสำคัญแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็ได้มีแนวทางในการหิ้วมีแนวทางในการสร้างคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้กับทุเรียนน้ำราบุรีรัมย์ให้เป็นที่ยอมรับด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากลองลิ้มรสนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหอมหวานแล้วมันลิ้มเนื้อเนียนดุจคัสตาร์ดเนี่ยใครอยากลองชิมก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะเพราะว่าพอพูดถึงแล้วคุณผู้ฟังพูดถึงทุเรียนนะวันนี้20 พฤษภาคมเนาะทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาก็จะมีการในส่วนของพาณิชย์แบบหนึ่งนะจะมีการจำหน่ายทุเรียนเช่นเดียวกันนะวันนี้นะที่หน้าด้านหน้าของสำนักงานพาณิชย์เลยนะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วอยู่เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็นี้มาแล้วพาณิชย์กรีนช็อปนะคะฝากประชาสัมพันธ์ข้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยก็จะมีการนำทุเรียนสายพันธุ์หลงนับแลแล้วก็สายพันธุ์พวงมณีจากสวนลมสวนสมหมายจากสวนสมหมายสวนสมหมายฟาร์มที่บ้านปลื้มอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์จำหน่ายที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะในวันนี้ค่ะวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ราคาตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่100 ถึง 200 บาทผู้ที่สนใจสั่งซื้อก็เชิญชวนนะคะไปกันได้หรือว่าจะสั่งซื้อได้ผ่านทางพี่หนิง0623895285ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้ทุเรียนบ้านเราอะนะใครๆก็อยากจะกินเดี๋ยววันนี้จบรายการนี่ต้องไปสักหน่อยกลัวไม่ทันก็อยู่เหมือนกันนะคะประมาณ8 โมงเช้าเป็นต้นไปเนาะอ่ะมาดูกันต่อค่ะกับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในฝนตกทั่วทุกพื้นที่แล้วเราก็จัดกิจกรรมต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับการใช้น้ำทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะได้มีการจัดกิจกรรมมอบกล้าไม้นะคะแก่เครือข่ายปราดบุรีรัมย์ 30,000 ต้นแจกจ่ายพี่น้องประชาชนฟรีเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บุรีรัมย์เป็นเมืองน่าอยู่ต่อเนื่องปีที่11แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินนะคะให้ผืนดินนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตุงใหญ่อำเภอเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีนายนิคมเศรษฐลักษณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะคะเมื่อวันนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีท่านคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดนะคะระดับอำเภอแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการไตรภาคีนะคะเครือข่ายป่าชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ครูนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า100 คนกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินโดยพ่อคำเดืองภาษีนะคะประธานเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่นายคำนึงเจริญสิริประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตามมานะคะนายวิสุทธิขออภัยค่ะพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมค่ะพระอาจารย์ทองใสของเรานะคะเจ้าคณะตำบลหนองกงประธาน
จ้าคณะตำบลหนองกงประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืนนะคะก็ได้มีการร่วมกันในการเสวนาด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบกล้าไม้นะคะจำนวน 30,000 ต้นนะคะให้แก่พ่อกำเนิดภาษีประธานเครือข่ายปราชญ์เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์ในแต่ละพื้นที่ต่อไปนะรวมไปถึงสวทบุรีรัมย์เราด้วยแล้วก็การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประจำปีงบประมาณ2569ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะและก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการช่วยลดปัญหาโลกร้อนนะคะคุณผู้ฟังทางนี้เนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล้าไม้มอบให้แก่เครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์มาตั้งแต่ปี59นะคะต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วโดยในปีงบประมาณ2569นี้จัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาทจัดซื้อกล้าไม้จำนวน 30,000 ต้นประกอบไปด้วยต้นยางนามะฮอกกานีพยอมตะเคียนทองกระบากประดู่แดงพยูงกระถิ่นเทพาไผ่สางหม่นเป็นต้นนะคะก็หลังจะรับมอบก็จะกระจายกล้าไม้เนี่ยไปยังศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่อำเภอต่างๆเพื่อที่จะกระจายให้กับพี่น้องประชาแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนนะคะนำไปปลูกต่อไปนั่นเองท่านใดที่สนใจอยากจะรับกล้าไม้ในปีนี้ก็อย่าลืมนะคะโทรมาลงรับนะคะลงทะเบียนนะลงทะเบียนในการรับกล้าไม้ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เดี๋ยววันรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันในส่วนของศูนย์ใดเบอร์โทรใดบ้างคุณผู้ฟังเพราะเราพูดมา 2-3 วันแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะแจ้งกันในครั้งต่อไปอีกก็แล้วกันนะในส่วนสวทบุรีเราก็มีการโทรศัพท์เข้ามาลงทะเบียนอยู่เรื่อยๆอยู่นะคุณผู้ฟังนะทาง044611747นะคะช่วงนี้หัวข้อ14นาทีทำไมเวลาเดินเร็วจังเลยเนาะข่าวสารเรายังเหลืออีกเยอะเลยนะแต่ว่าเวลาเดินเร็วจริงๆเลยเดี๋ยวดูก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเรื่องสำคัญหน่อยก็แล้วกันนะคะทุเรียนเราพูดกันไปแล้วเนาะว่าวันนี้จะมีการจำหน่ายนะคะฝากประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันวันนี้20พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟัง20พฤษภาคมวันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะเชิญชวนพี่น้องเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีงบประมาณ2569นะสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณผู้ฟังกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการได้เลยเริ่ม6พฤษภาคมเป็นต้นมาสำหรับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ให้อสม.แต่ละชุมชนแจ้งรายชื่อเข้าไปนะคะแล้วเขาจะมีการมาฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้านนะคะส่วนกำหนดการฉีดเนาะในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็มาฉีดวัคซีนนะคะป้องกันในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะมากันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยที่บุรีรัมย์เหนือนะคะแล้วก็ชุมชนโคกกลางด้วยนะในวันที่20พฤษภาคมนี้เนี่ยเริ่มเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือนำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปด้วยแล้วกันนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก็คือสำหรับท่านใดที่อยากจะมาร่วมบริจาคโลหิตต้องแจ้งไว้จะได้มีการเตรียมความพร้อมเนาะงดแอลกอฮอล์งดอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะโดยท่านนายอำเภอนะคะในอุกฤษของไทยสงในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะเชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคโลหิตนะคะกับโครงการบริจาคโลหิตพัดวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะในปี69นี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ21พฤษภาคมนะคะ 8:30 นาทีนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริจาคโลหิตจะต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปแล้วก็มีน้ำหนักตัวตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะอาก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะช่วงนี้6:57 นแล้วคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทั
ักทายทาง Facebook Live ช่วงท้ายรายการกันสักหน่อยนะมีท่านใดทักทายกันเข้ามาเพิ่มบ้างนะคะเช้าวันนี้ทักทายกันต่อเนาะทักทายไปยังพี่สมพรชอบรำนะคะช่วงฝนช่วงนี้ฝนตกเนาะเช้านี้ฝนตกปล่อยๆที่บ้านหนองตลาดควายนะคะพี่สนมชินหวันค่ะอยู่ทางหมู่10นะคะเช้านี้ครึ้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ตกนะจ๊ะทักทายพี่สงพาปันอีกครั้งหนึ่งเนาะบอกว่าอย่าลืมลงทะเบียนพันไม้ให้ด้วยนะคะโทรเข้ามาทาง044611747แล้วกันช่วงสายๆคุณผู้ฟังอย่าโทรมาเร็วมากเดี๋ยวบางทียังไม่ขึ้นมาทำงานเลยพี่น้องเราก็อาจจะว่าทำไมโทรมาไม่มีคนรับเลยขออภัยจริงจัดรายการเสร็จเราลงตึกไปอาบน้ำแต่งตัวมาทำงานคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยสักประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะค่อยโทรมาคุณผู้ฟังอย่ารีบร้อนโทรแต่เช้านะ9โมงเป็นต้นไปนะคะปีนี้ในส่วนสวทบุรีรัมย์เราได้รับกล้าไม้มาถ้าว่าเท่าเดิมกับปีที่แล้วน่าจะประมาณ 5,000 ต้นก็เดี๋ยวเฉลี่ยกันอีกทีหนึ่งว่าจะได้ประมาณกี่ท่านนะท่านละกี่ต้นเนาะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารัมด้วยนะคะทักทายจันทร์กิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะพี่พนมค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่สุนิสาจริตรัมค่ะบอกว่าวันนี้ก็ฟ้าครึ้มๆอีกแล้วนะคะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะปืนหอกกระจายเราฟังจากหอกกระจายข่าวนะคะทางชุมเหตุเนาะแล้วก็ทักทายไปยังพี่บุญเชิดถวันเวทนะคะทักทายกันยามเช้านะคะกำนันใหญ่บอกว่าเมื่อวานนี้ลงทะเบียนรับกล้าไม้แล้วนะที่สวทบุรีรัมย์นะคะเห็นรายชื่อแล้วเนาะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้กำนันใหญ่ไม่เห็นโทรหาหนูนะโทรมาเบอร์ที่สถานีเนาะลงทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยคุณแม่ลงมาบอกว่าอยากได้แต่อะไรเนาะแม่นะคะทักทายพี่สุนิสาจริตรำด้วยนะอยากได้ต้นไม้มาปลูกที่สวนเดี๋ยวโทรมานะ9โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาที่044611747นะคะก็เดี๋ยวลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่ารับวันไหนยังไงมีพันไม้อะไรบ้างแล้วกันนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นความถี่ FM 101.75 MHz หรือช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากรอติดตามรับชมรับฟังวันนี้ดิฉันพิมพากาอุ้ยรามพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ7

0: ข้อหาดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทย43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพ